0: รรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหา ญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์ในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
12: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้า ขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญหรือหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัว2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม Eวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญชนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยา
12: สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
4: หนึ่งนาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
19: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
18: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
19: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
20: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
23: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
24: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
23: ์
24: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่นะครับ ในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อเทียนนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
23: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
24: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้เทียนหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่บริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270 กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
23: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะ
24: จริงๆแล้วไม้จันหอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
23: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าเนี่ยยังไงบ้างอะคะ
24: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบกัน
23: ก็คือว่าไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันเพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
24: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1 ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10 ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
23: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
24: ปลูกต้นฮะตัด1 ต้นปลูก10 ต้นครับ
23: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
24: โดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเปาลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
23: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
24: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมแค่นี้แหละ
23: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
24: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
23: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
24: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
23: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
24: ก็มีตั้งแต่50 ถึง 100 ปีครับ
23: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
24: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็

0: 15 นาฬิกาครับ
1: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
0: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกา
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: จากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000ได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714 มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
7: สภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
6: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16 แห่งมีความจุรวมกว่า145 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณ50%ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
8: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดเอลนิโญจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
6: ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าก็กำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคน

0: ผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
3: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีนึงมากกว่า5ล้านบาท
2: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
3: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไผ่ไข่พยาธิตายนะครับและยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
2: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
4: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอล แม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
5: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าไปก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
4: ด้านธนกิจโชติเมืองปากตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
6: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
4: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
8: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับจิวเวลรี่ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
10: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้เม บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อนเราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ม
2: ีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้ครับ
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆ
2: ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร
1: ์
2: รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้าน
1: oh.
2: ซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดนเสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียว
1: ครับ
2: ทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
2: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อนึงคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการในประเทศว่าจะสามารถในประเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: ในประเทศไปแล้ว2รายด้วย
2: สองรายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจัดกระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทําความร่วมมือรวมถึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกําชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่ออนเร่งคู่ออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชี้ข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ปัญหาโลกแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้อ่ะเขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือสองจากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างขาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราช

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาประกันภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการคำพร้อมเพื่อสร้างความผ่านรักพูดความหวัง

0: เพื่อนบ้านเพื่อรัฐสำคัญเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาใน 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสียงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์และอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: เป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
2: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
2: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะต้อนรับคนผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นเราเจอกันทุกวันเสาร์และเสาร์นี้นะคะก็เสาร์ที่2ของเดือนกันยายน2569นะคะก็ไกลแล้วล่ะนะก็ไม่อยากย้ำนะคะกับการที่มาถึงเรื่องราวของการทำงานนะคะก็เดือนนี้นะคะก็จะเป็นเดือนที่ทำงานเป็นเดือนสุดท้ายหลายๆท่านนะคะก็จะถึงวาระเกษียณอายุราชการนะคะก็เก็บสิ่งดีๆตรงนี้แล้วก็มอบต่อให้กับน้องๆนะคะกับประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายของการทำงานที่เราจะมีความผูกพันทิ้งท้ายกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังที่จะส่งความรักความคิดถึงกันได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าวาระการทำงานมันก็จะหมดไปนะคะแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเราก็ยังคงมีอยู่เสมอต้นเสมอปลายนะคะและ1ชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวก็คงจะต้องนะคะแหมพูดแล้วเดี๋ยวจะหายว่าแหมอ้าวรายการจะหยุดเหรอไม่ใช่นะคะคือจะบอกว่าอย่าลืมนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะในเวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นทุกช่องทางออนไลน์ Facebook ไลฟ์เพจสทระนองก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆรายการกันนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับ1ชั่วโมงรายการอปมช.คุยข่าวทุกวันเสาร์ในเวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นค่ะมีดิฉันป้าปูสุรัตวดีนั่งดำเนินรายการกันอยู่ตรงนี้นะคะมีข่าวดีช่วงแรกๆนะคะก็พูดข่าวดีกันก่อนเลยนะคะแต่ทั้งรายการก็มีข่าวดีทั้งนั้นล่ะนะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อกลางที่จะประชาสัมพันธ์ทุกข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองนะคะได้ติดตามรับฟังข่าวต่างๆนะคะที่จะต้องนำมาประชาสัมพันธ์กันให้รับทราบนะคะแต่ข่าวนี้ก็ต้องยอมรับเลยล่ะว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะนั่นก็คือในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางการแพทย์และพยาบาลภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะนายแพทย์นรเทพอิศวะพัชระนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเปิดเผยว่าตอนนี้นะคะจังหวัดระนองนะคะมีแผนนะคะซึ่งก็จะเป็นแผนปี2571นะคะพร้อมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขสถาบันพระบรมราชนกนะคะเข้ามาจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านการในเรื่องราวของสุขภาพในจังหวัดระนองนะคะรวม3แห่งนะคะเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะการเจริญเติบโตของจังหวัดระนองนะคะก็กำลังพัฒนาไปในทุกทิศทางเลยนะคะเราก็ต้องนะคะต่อยอดพัฒนาอีกหลากหลายเรื่องราวแต่นี่ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่มีเรื่องราวของการแพทย์และสาธารณสุขนะคะลงมาในจังหวัดระนองซึ่งก็ประกอบไปด้วย1คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลระนองโดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตแพทย์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร5ปีเพราะฉะนั้นน้องๆ นะคะที่ต้องการเรียนแพทย์นะคะไม่ต้องไปไกลแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวจังหวัดระนองก็จะเปิดนะคะให้น้องๆ นะคะศึกษาเรื่องราวของการเป็นแพทย์นะคะก็จะมีหลักสูตร5ปีด้วยกันนะคะและเมื่อสำเร็จการศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมินะคะนี่ก็เป็นอีก
หนึ่งเรื่องนะคะที่เราต่อยอดนะคะและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีระนองเพื่อบุคลากรวิชาพยาบาลรองรับบริการสุขภาพนั่นเองนะคะเมื่อมีแพทย์ก็ต้องมีพยาบาลนะคะและวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดระนองเพื่อผลิตและพัฒนาด้านสาธารณสุขพื้นที่นะคะเพื่อดำเนินการนะคะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการวางโครงการการสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและสาธารณสุขของจังหวัดระนองโดยมุ่งหวังให้ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดระนองนั่นเองนะคะเพราะว่าจังหวัดระนองของเรานะคะถึงแม้ว่าเป็นเมืองรองแต่เป็นเมืองรองที่มีความพร้อมหลากหลายนะคะในเรื่องราวของการท่องเที่ยวก็มีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ดีเลยนะคะที่จะมีสถาบันพระบรมราชนกนะคะเข้ามาจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพนะคะซึ่งก็จะมีการผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุข3สิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นในจังหวัดระนองรับรองได้เลยว่าจังหวัดระนองของเราจะเป็นจังหวัดที่มีนักศึกษาจากต่างจังหวัดนะคะเข้ามาศึกษาและก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องราวของการเจริญเติบโตอีกหลากหลายนะคะที่จะเข้ามารองรับนะคะให้จังหวัดระนองของเรามีความพร้อมยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าเมืองฝน8แดด4เมืองรองไม่ได้รองอย่างที่คิดกลับกลายเป็นว่าเต็มร้อยอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดระนองบ้านเรานะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าจังหวัดระนองของเรานะคะมุ่งหวังหลากหลายทิศทางเลยทีเดียวนะคะที่จะจะเลยเติบโตไปด้วยกันนะคะกับพี่น้องชาวจังหวัดระนองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะเรื่องราวที่พูดไปแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหนะเป็นไปได้นะคะที่ว่าจังหวัดระนองของเราจะมีวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยสาธารณสุขมีการมีนักศึกษาแพทย์นะคะพร้อมนะคะนี่ก็บอกได้เลยว่าหลับตาแล้วโอ้เห็นเลยนะคะว่าการเจริญเติบโตของจังหวัดระนองจะไปในทิศทางไหนนะคะเอาล่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดระนองบ้านเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปปช.คุยข่าวค่ะ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਓ ਸਾਮਾ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸਮਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਛਾ ਸੰਪਤ ਥੀ ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਛਾ ਸੰਪਨ
2: มาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะถูกอกถูกใจน้องๆ นะคะสำหรับน้องๆผู้ชายนะคะค่ะก็เป็นข่าวดีจากกองทัพบกนะคะเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการนะคะพลทหารอาสากองทัพบกสำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจสมัครเป็นพลทหารอาสาสังกัดกองทัพบกนี่พร้อมนะคะสัญญาจ้าง4ปีนะคะรับสิทธิ์ประโยชน์และโอกาสต่อยอดในเส้นทางรับราชการได้ด้วยนะคะสัญญาจ้าง4ปีเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศนะคะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ์ประโยชน์ตามที่กำหนดมีโอกาสต่อยอดนะคะมองเห็นอนาคตแล้วใช่ไหมคะค่ะมีโอกาสต่อยอดสู่นักเรียนนายสิบทหารบกนะคะเราก็จะได้เป็นทหารอาชีพนะคะข้าราชการการทหารนะคะและเส้นทางต่อยอดอนาคตที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นโครงการดีๆนะคะ4ปี4โอกาสที่สำคัญนะคะของกองทัพบกที่มองเห็นนะคะว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับน้องๆผู้ชายนะคะ 1. มีโอกาสมีรายได้มีสวัสดิการ 2. ต่อยอดการศึกษามีโอกาสศึกษาต่อเพิ่มทางเลือกให้ตัวเอง 3. ได้ทักษะได้อาชีพและสะสมประสบการณ์4ปีคิดดูสินะว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หลากหลายแค่ไหนนะคะ 4. มีเส้นทางเติบโตในราชการทหารด้วยนะคะ4ปีนี่ไม่ใช่ว่าวันเวลามันผ่านพ้นไปแต่ละวันโดยที่มองไม่เห็นอนาคตเลยนะคะแต่4ปีที่น้องๆมาสมัครนะคะเป็นทหารตรงนี้นะคะสัญญาจ้าง4ปีมองเห็นอนาคตเลยล่ะนะคะว่าเราจะต่อยอดไปในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นโครงการดีๆจากกองทัพบกนะคะมาแล้วน้องๆก็รีบขวายคว้าไว้เลยนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดมาคุยกันนะคะให้น้องๆได้รับทราบข่าวสารกันว่าอยู่แต่ละวันแต่ละปีนี่มันรวดเร็วนะคะเราจะมานั่งมานอนอาจจะว่างงานด้วยซ้ำนะคะแต่ละวันแต่ละเดือนผ่านพ้นไปแต่ละปีมันรวดเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะ4ปีนี้เราทำอะไรนะคะให้เป็นประโยชน์และมีอนาคตแก่ตัวเองดีไหมนะคะโครงการสัญญาจ้าง4ปีนะคะกับเส้นทางสู่พลทหารอาสากองทัพบกและจะต่อยอดไปถึงเส้นทางทหารอาชีพให้กับน้องๆได้อีกด้วยนะคะไม่ไขว่คว้าไว้นี่คิดว่าคิดผิดแล้วล่ะนะคะรีบเลยนะคะยังมีเวลาอยู่นะจนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะมีเพื่อนนะคะชวนเพื่อนมีหลานชวนหลานนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มันจะมีอะไรดีๆนะคะให้กับตัวเราเยอะแยะมากมายทั้งสุขภาพร่างกายทั้งการต่อยอดการศึกษาทั้งการมีอาชีพที่มั่นคงมีอนาคตมีสวัสดิการโอ้เยอะแยะมากมายนะคะก็อย่าลืมกันนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะต้องมีเอกสารมีอะไรบ้างนะคะใบรับรองแพทย์เอ่ยอะไรต่างๆนะคะก็คงจะต้องมีเอกสารสำคัญที่จะไปยื่นในวันรับสมัครนะคะก็อย่าลืมนะคะโครงการทหารอาสากองทัพบอกสู่อนาคตของลูกผู้ชายไทยนะคะพูดไปพูดมานะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งก็ต่อยอดมาจากการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ต่อยอดมาในเรื่องราวของการที่เราจะมีบุคลากรนะคะทางการแพทย์มีวิทยาลัยพยาบาลมีวิทยาลัยสาธารณสุขและก็ยังมีโครงการดีๆจากกองทัพบกนะคะมาต่อยอดให้สำหรับน้องๆลูกผู้ชายไทยโดยที่ไม่ต้องรอการคัดเลือกทหารในเดือนเมษายนนะคะสมัครกันเลยนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืมกันนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะคะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะเอาล่ะมาพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: ฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวก็มาอีกหนึ่งช่วงของการที่เราจะมาพูดมาคุยกันในเรื่องราวของในจังหวัดระนองนะคะหลายๆท่านนะคะขับรถผ่านไปผ่านมารอบเมืองระนองก็อาจจะเห็นแล้วว่าเรากำลังนะคะปรับปรุงนะคะถนนหนทางท่อระบายน้ำต่างๆนะคะก็อาจจะไม่สะดวกกับการสัญจรกับการขับขี่นะคะก็มาพูดถึงในเรื่องราวของการที่จะมีการปรับนะคะถนนต่างๆนะคะก็ตรงนี้กับถนนตลาดล่างปรับการจอดชั่วคราวนะคะจอดรถชั่วคราวก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับการที่หลายๆท่านพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อข้าวซื้อของกันที่ตลาดนะคะก็มีการนะคะปรับการจอดสักชั่วคราวนะคะเทศบาลเมืองระนองขอความร่วมมือนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนพักดีทวีสินค้าตลาดล่างนะคะว่าตอนนี้อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนและฟุตบาทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงก่อสร้างจอดรถได้เฉพาะฝั่งที่ไม่มีการก่อสร้างนะคะก็ขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการจอดรถได้เฉพาะฝั่งที่ไม่มีการก่อสร้างก็อาจทำให้ไม่สะดวกนะคะยกเลิกการจอดรถวันคู่วันขี้ชั่วคราวนะคะซึ่งใช้เส้นทางนี้จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะปฏิบัติตามด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและคล่องตัวในการสัญจรเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าเรื่องราวของการจอดรถนี่มีปัญหาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะก็จอดรถได้ฝั่งเดียวนะคะฝั่งที่เราไม่ได้มีการปรับพื้นถนนอย่างเงี้ยนะคะสามารถจอดได้แต่ถ้าจอดกันสองฝั่งเลยมันก็จะไม่สะดวกกับการที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะก็สวนกันไปสวนกันมาก็เดี๋ยวจะได้รับอันตรายได้นะคะนี่ก็ขอความร่วมมือนะคะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการขับขี่กันนะคะค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งข่าวเพราะว่าช่วงนี้เราก็เห็นอยู่หลายๆพื้นที่นะคะว่าเรามีการปรับผิวจราจรฟุตบาทกันอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกนะคะกับการสัญจรไปมานะคะก็มีให้เห็นหลายๆพื้นที่ในจังหวัดระนองเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็พัฒนาแล้วนะคะเราก็จะปรับใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกสบายขึ้นนะคะอดทนสักนิดนึงนะคะกับการไม่สะดวกเพื่อการพัฒนานะคะดีๆของจังหวัดระนองนะคะในเรื่องราวของพื้นถนนก็ดีนะคะก็สู่เส้นทางของการที่เราจะมีความสะดวกปลอดภัยกับการใช้ถนนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นิดๆหน่อยๆนะคะก็ค่อยๆนะคะขับขี่กันไปนะเรื่องราวตรงนี้ก็เพื่อการพัฒนาต่อยอดของจังหวัดระนองนั่นเองและก็มาอีกหนึ่งข่าวนะคะก็นี่ก็เป็นในเรื่องราวของขยะนะคะคือห้ามนำถุงขยะมาวางก่อนและหลังเวลา8นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาในแต่ละวันของพื้นที่นะคะนี่ก็ประกาศจากเทศบาลเมืองระนองนะคะกำหนดจุดปลอดถุงปลอดถังขยะชุมชนตลาดใหม่ เสาแดงบริเวณปั๊มเก่าอ่ะนะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะเทศบาลเมืองระนองขอความร่วมมือประชาชนนะคะร่วมกันในเรื่องราวนะคะขยะมูลฝอยใส่ถุงดำนะคะหรือถุงพลาสติกหรือภาชนะรองรับขยะอื่นๆนะคะแล้วก็มัดปากถุงไว้ให้แน่นนะคะก็คือในเรื่องราวของความสะอาดนั่นเองนะคะนำถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้านนะคะที่หน้าบ้านตนเองนะคะอย่าไปวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อนนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 19:30 ของทุกวันนะคะก็จะมีรถเก็บขนขยะนะคะจะเก็บขนขยะในบริเวณถนนผาดาดโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าจุดไหนที่ห้ามนำถุงขยะมาวางก่อนและหลังนะคะเวลา 18:30 น.จนถึง 19:30 นะคะในแต่ละ

กายแล้วก็อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องราวของการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมกันนะคะก็ขอให้รักษาความสะอาดกันด้วยค่ะเอาล่ะพักอีกสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับนะคะเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานนะคะของหลายๆท่านนะคะก็ให้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ฝากประสบการณ์ดีๆสอนสั่งกับน้องๆ นะคะก็ตรงนี้เป็นหนึ่งช่วงนะคะที่เราจะมีความผูกพันที่ดีต่อกันนะคะแม่พูดแล้วเดือนสุดท้ายเนี่ยนะก็เป็นเดือนที่เขาบอกว่านะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะบางคนก็อาจจะ

มีกำลังใจที่จะไปพักผ่อนไปต่อยอดในอีกหลากหลายที่ตั้งหวังแล้วก็ขีดเขียนไว้แล้วว่าถึงวันเกษียณเราจะไปทำอะไรแต่หลายท่านอาจจะไม่มีเป้าหมายนะคะแบบอยู่แบบสบายๆไม่มีโรคไม่มีหลานนะคะก็อาจจะใช้ชีวิตนะคะเที่ยวไปเรื่อยนะคะเที่ยวไปนี้ก็มีเงินนะคะพร้อมที่จะเที่ยวคนเดียวนะคะก็ไปเกี่ยวประสบการณ์ของการท่องเที่ยวนะคะนี่ก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะคะที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงนะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีเกือบจะทุกวันนะคะเดี๋ยวน้องเลี้ยงพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องเดี๋ยวท่านหัวหน้าเลี้ยงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวหน่วยงานนะคะเลี้ยงอีกนะคะนี่ก็เป็นเดือนที่บอกว่านะกินอิ่มนะคะน้ำหนักก็จะพาขึ้นเสียด้วยสินะคะค่ะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปปช.คุยข่าวนะคะก็อย่าลืมดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายนะคะฝนฟ้าอากาศนะคะก็ตกมานะคะเกือบทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อย่าละเลยนะคะเป็นอะไรก็รีบไปพบแพทย์ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะคะมีปริมาณน้ำฝนสะสมบางพื้นที่ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องลำคลองลำธารน้ำตกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวและน้องๆก็อย่าลงเล่นนะคะก็ดูว่าสีน้ำเปลี่ยนสีแล้วรีบขึ้นเลยนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะก็ต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ฝนอาจจะตกหนักบ้างนะคะไม่หนักบ้างแต่ว่าสะสมทุกวันนี่มันก็ไม่ไหวนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนี่เราเดาไม่ได้เลยนะคะเมื่อไรที่ธรรมชาตินะคะมาแล้วนี่แทบจะเอาตัวไม่รอดเลยเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วแหละนะคะช่วงนี้ก็นู่นภาคเหนือตอนแรกก็ภาคอีสานภาคเหนือแล้วนะคะตั้งแต่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะคะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะและสำหรับการขับขี่อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถนนหนทางนะคะอาจจะลื่นนะคะเพราะเหตุฉุกเฉินโทร199ระมัดระวังการขับรถถนนลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็ฝากไว้นะคะและเรื่องราวของการที่อยากกับถึงบ้านไวย้อนสอนเสียงั้นล่ะนะคะอันนี้นะคะห้ามเลยนะถึงช้าแต่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นอย่าย้อนสอนนะคะขับไปให้ถูกกฎจราจรนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ก็อย่าซิ่งอย่าเร็วนะคะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังล่ะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปปช.คุยข่าวนะคะก็ต้องขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะนายบัณฑิตรัตนมาโนทพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองทุกท่านค่ะสำหรับเวลาดีๆนะคะ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะผู้อำนวยการนะคะนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์และทีมงานเจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียงจังหวัดระนองทุกท่านด้วยค่ะทิ้งท้ายด้วย3คำนี้นะคะรับรองว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์แน่นอนนะคะคิดดีทำดีพูดดีสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70ผ่านิตคาดนาครายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ3อ2สรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
3: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับกับช่วงศาลปกครองอยากเล่าครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญนนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองอุทาหรณ์จากคดีปกครองแล้วก็กฎหมายในคดีปกครองครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนายสุรศักดิ์ลักษณ์พนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมาในช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้นะครับสวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีครับน้องป้อมและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านวิทยากรก็มีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณครับน้องป้อมสำหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังในวันนี้นะฮะเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองนะครับซึ่งในวันนี้ผมได้นำอุทาหรณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองจำนวน2เรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังครับและผมหวังว่าสิ่งที่นำมาเล่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของอุทาหรณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองจำนวน2เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะผมขออธิบายเรื่องคดีปกครองก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ว่าคดีปกครองมีลักษณะอย่างไร
0: ครับ
1: ซึ่งกรณีที่เป็นคดีปกครองแล้วต้องฟ้องต่อศาลใด
0: ครับ
1: จะฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้น
0: ครับ
1: และหากต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งใดครับ
0: ครับ
1: สำหรับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งต่อไปผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: และกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งก็คือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543นะครับ
0: ครับ
1: นอกจากกฎหมายทั้ง2ฉบับดังกล่าวแล้วนะครับก็อาจจะมีกฎหมายอื่นซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ได้กำหนดเรื่องการฟ้องคดีปกครองเอาไว้ด้วยนะครับก็เช่นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องคดีปกครองเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใดบ้าง
0: ครับ
1: โดยที่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของศาลปกครองก็คืออำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองประเภทต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งคดีใดจะเป็นคดีปกครองต้องประกอบด้วยลักษณะสำคัญ2ประการใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครับประการที่1ก็คือลักษณะของคู่กรณี
0: ครับ
1: ซึ่งสำหรับศาลปกครองอาจจะเรียกว่าคู่กรณีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งแตกต่างจากศาลยุติธรรมซึ่งจะเรียกว่าคู่ความ
0: ครับ
1: สำหรับคู่กรณีในคดีปกครองก็อาจจะเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีข้อพิพาทกับเอกชนหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าคดีปกครองต้องมีคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอนะครับส่วนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นเอกชนก็ได
0: ้ครับ
1: ครับถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นเอกชนทั้งคู่ข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันดังกล่าวก็จะไม่ใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองครับ
0: ครับ
1: สำหรับเอกชนคือใครบ้างนั้นเอกชนก็คือบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา
0: ครับ
1: หรือนิติบุคคลสำหรับนิติบุคคลก็เช่นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆครับ
0: ครับ
1: ส่วนคำว่าหน่วยงานทางปกครองกับคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกฎหมายก็ได้กำหนดบทนิยามหรือความหมายเอาไว้ในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูความหมายกันนะครับก็คือหน่วยงานทางปกครองหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภา
0: ค
1: ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองดังนั้น จากบทนิยามดังกล่าวครับหน่วยงานทางปกครองก็คือประกอบด้วยราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงหรือกรมต่างๆส่วนราชการที่เล็กเช่นอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมก็เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
2: ครับ
1: สำหรับราชการส่วนภูมิภาคก็ได้แก่จังหวัดอำเภอต่างๆโดยจังหวัดจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล
2: ครับ
1: ส่วนอำเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับ
2: ครับ
1: สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นก็เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยานะครับ
2: ครับ
1: สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติก็เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงครับรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาก็เช่นองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะครับ
2: ครับ
1: สำหรับหน่วยงานอื่นของรัฐก็เช่นสำนักงานศาลปกครองของเรานะฮะ
2: ครับ
1: หรือว่าสำนักงานศาลยุติธรรมอันนี้ก็เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ
2: ครับ
1: ครับสำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองก็เช่นสภาทนายความแพทยสภาครับ
2: ครับ
1: ส่วนคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐครับมาตรา3ก็ได้นิยามไว้เหมือนกันนะครับโดยให้ความหมายไว้ว่าวงเล็บ1นะฮะข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองวงเล็บ2นิยามว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลและข้อที่3นะครับบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ1หรือข้อ2ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ
2: ครับ
1: ครับเมื่อพิจารณาลักษณะของคู่กรณีแล้วว่ามีคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เราก็จะต้องไปพิจารณาลักษณะสำคัญของคดีปกครองอีกประการหนึ่งก็คือประการที่2ต้องพิจารณาที่ลักษณะของข้อพิพาทครับ
2: ครับ
1: ข้อพิพาทใดจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองก็ต้องเป็นไปตามมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับ
2: ครับ
1: โดยมาตรา9วรรค1นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็กำหนดว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งก็มีทั้งหมด6อนุมาตรานะครับ
2: ครับ
1: โดยอนุมาตราที่1ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดครับส่วนอนุมาตราที่2ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอนุมาตราที่3ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอนุมาตราที่4ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอนุมาตราที่5ก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดและอนุมาตราที่6นะครับ
2: ครับ
1: คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะครับ
2: ครับ
1: สำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับก็เช่นคดีที่เจ้าของอาคารนะครับ
2: ครับ
1: ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวหรือถอนอาคารนะ
2: ครับ
1: ซึ่งคำสั่งที่ให้หรือถอนอาคารก็เป็นคำสั่งทางปกครองครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการที่มาฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองก็จะเป็นคดีตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1
2: ครับ
1: สำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็เช่นกรณีที่มีการฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคำขอใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งยังไม่ได้มีการนำมาพิจารณาเลยหรือใช้ระยะเวลาในการพิจารณาล่าช้าฮะ
2: ครับ
1: จนล่วงเลยกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้โดยไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้ฟ้องคดีก็เลยมาฟ้องเป็นคดีล้าเลยล่าช้านะครับ
2: อัน
1: นี้ก็จะเป็นคดีตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2ครับ
2: ครับ
1: สำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็เช่นกรณีที่ฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองครับ
2: ครับ
1: ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานดังกล่าวได้ใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อสร้างถนนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสังกัดนะครับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
2: ครับ
1: สำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็เช่นฟ้องขอให้กรณีที่ที่ดินเราถูกเวรคืนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็คือเจ้าของที่ดินที่ถูกเวรคืนมาฟ้องขอให้จ่ายค่าทดแทนกรณีที่ดินที่ถูกเวรคืนก็คือเขาอาจจะได้รับค่าทดแทนแล้วแต่เห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมาฟ้องขอเพิ่มค่าทดแทนอันนี้ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
2: ครับ
1: สำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในเรื่องของสัญญาทางปกครองครับกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็ได้มีการกำหนดนิยามเอาไว้ในมาตรา3
2: ครับ
1: แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับโดยนิยามไว้ว่าสัญญาทางปกครองหมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติครับทางนี้นะครับที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่6/2544เมื่อวันพุธที่10 ตุลาคม 2544เรื่องคำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะครับก็ได้มีมติว่าสัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองได้นั้นนะครับประการแรกคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐประการที่2สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐนะครับตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง
2: ครับ
1: หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐนะครับทางนี้เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผลนะครับดังนั้นหากสัญญาใดเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐมุ่งผูกพันตนกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภา
2: ค
1: และมิได้มีลักษณะเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็จะเป็นสัญญาทางแพ่งครับ
2: ครับ
1: สำหรับตัวอย่างคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็เช่นคดีที่หน่วยงานทางปกครองฟ้องเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญานะครับว่าผิดสัญญาจ้างก่อสร้างถนนครับ
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างถนนก็คือจะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคนะครับก็จะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3
2: ครับ
1: คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
2: ครับ
1: ตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ4นอกจากนี้ก็จะมีคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ5นะครับ
2: ครับ
1: แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็เช่นคดีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังเจ้าของอาคารนะครับที่ขัดขวางหรือไม่ยอมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522นะครับแล้วก็คดีประเภทสุดท้ายนะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ6สำหรับคดีประเภทนี้ก็เช่นคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับหรือว่าฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545ครับ
2: ครับ
1: อย่างไรก็ตามนะครับมาตรา9วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็ได้กำหนดยกเว้นให้คดีบางประเภทนะครับไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับ
2: ครับ
1: ก็จะมีกำหนดไว้3ประการนะครับก็คือประการที่1การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารนะครับ
2: ครับ
1: ประการที่2ก็คือการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งก็คือการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมนะครับ
2: ครับ
1: เช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งมาตรา9วรรค2ก็บัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับแล้วก็คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองประการที่3ที่ มาตรา9วรรค2กำหนดไว้นะครับก็คือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคดีดังกล่าวก็ต้องนำไปฟ้องยังศาลชำนาญพิเศษที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในเรื่องนั้นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะนำมาฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากมาตรา9วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วที่กำหนดยกเว้นไม่ให้คดีปกครองดังกล่าวอยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็จะมีกรณีที่กฎหมายเฉพาะนะครับกำหนดยกเว้นไม่ให้คดีปกครองบางเรื่องอยู่ในอำนาจศาลปกครองเช่นกันนะครับสำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับมาตรา11ก็ได้บัญญัติไว้ว่าศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้ก็มีทั้งหมด4วงเล็บเหมือนกันนะฮะวงเล็บที่1ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดวงเล็บที่2ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวงเล็บที่3ก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดและวงเล็บที่4ก็คือคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับแล้วก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอีกมาตรานึงนะครับก็คือมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองซึ่งบัญญัติไว้ว่าศาลปกครองชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
0: ครับ
1: ดังนั้นคดีปกครองจะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นนั้นต้องพิจารณาตามมาตรา10และมาตรา11
0: ครับ
1: ดังกล่าวข้างต้นนะครับซึ่งคดีปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา11ก็เช่นคดีที่ฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับใดฉบับหนึ่งครับคดีนั้นก็ย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดส่วนคดีปกครองที่ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา11เช่นคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ออกใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับอันนี้ถ้ากฎหมายเฉพาะไม่ได้กำหนดว่าการฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดคดีปกครองนั้นก็จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา10นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับในเรื่องเขตอำนาจของศาลปกครองนั้นนะครับเขตอำนาจของศาลปกครองก็หมายถึงเขตพื้นที่ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองซึ่งศาลปกครองแบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับก็คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นโดยศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: จึงไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจทางพื้นที่ดังนั้นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดไม่ว่ามูลคดีจะเกิดขึ้นที่ใดหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ต้องยื่นฟ้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือคดีนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงหรือเป็นคดีที่อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดครับส่วนศาลปกครองชั้นต้นมีทั้งหมด15ศาลนะครับ
0: ครับ
1: โดยมีศาลปกครองกลาง1ศาลตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเช่นเดียวกับศาลปกครองสูงสุดและก็มีศาลปกครองในภูมิภาคอีก14ศาล
0: ครับ
1: ซึ่งศาลปกครองภูเก็ตก็เป็นศาลในภูมิภาคแห่งหนึ่งซึ่งเปิดทำการเมื่อวันที่1ตุลาคม2561
0: ครับ
1: โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองนะครับ
0: ครับ
1: ทางนี้เป็นไปตามมาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ตพ.ศ. 2555ครับ
0: ครับ
1: โดยคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนั้นจะต้องนำไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแห่งใดก็ต้องพิจารณาในเรื่องภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็หรืออาจจะต้องดูจากมูลคดีที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา47วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับเช่นนะครับคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจะนำมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภูเก็ตได้ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตนะครับก็คือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดระนองหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตเช่นสัญญาทางปกครองที่พิพาทกันนะครับได้มีการทำสัญญากันในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดระนองอันนี้ก็ถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าหากว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดระนองและมูลคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในจ ังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดระนองผู้ฟ้องคดีก็จะนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภูเก็ตไม่ได้นะครับเพราะคดีนั้นไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจทางพื้นที่ของศาลปกครองภูเก็ตครับ
0: ครับ
1: ครับเมื่อท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงลักษณะหรือประเภทของคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองในเบื้องต้นแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องอุทาหรณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองจำนวน2เรื่อง
0: ครับ
1: ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังในวันนี้ครับ
0: ครับก็ขอเชิญได้เลยครับ
1: ครับสำหรับอุทาหรณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองในเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ถูกฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างผลิตเสื้
0: อ
1: สำหรับใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ถูกฟ้องคดีเราไปฟังรายละเอียดของอุทาหรณ์ในเรื่องดังกล่าวกันครับ
0: ครับ
1: สำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับได้จัดโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
1: แล้วจะต้องจัดทำเสื้อนะครับเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว
0: ครับ
1: ซึ่งต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็คือผู้ถูกฟ้องคดีนะครับ
0: ครับ
1: ได้ติดต่อว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ผลิตเสื้อนะครับโดยวางเงินมัดจำไว้นะครับแล้วก็มีเงินค่าจ้างคงเหลือค้างชำระซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงกับผู้ฟ้องคดีว่าจะชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือทันทีภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบเสื้อให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้วครับต่อมานะครับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเสื้อครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวแล้วผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: และได้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปเป็นจำนวน6ครั้ง
0: ครับ
1: โดยเมื่อถึงวันนัดชำระหนี้ในแต่ละครั้งนะครับผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทุกครั้ง
0: ครับ
1: และได้มีการทวงถามเป็นหนังสือแต่ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อตกลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าทำให้ตนได้รับความเสียหายนะครับก
0: ็
1: คือกิจการร้านค้าของผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงิน
0: ครับ
1: ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระนะครับดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยครับ
0: ครับ
1: ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: สำหรับคดีนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ข้อตกลงที่พิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีนะครับ
0: ครับ
1: จะมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายนึงก็คือผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ครับซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537ซึ่งถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีนะครับเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็ตามนะครับแต่เมื่อพิจารณาข้อตกลงที่พิพาทตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมีสาระสำคัญเพียงผู้ถูกฟ้องคดีนะครับ
0: ครับ
1: ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีให้ผลิตเสื้อเพื่อนำไปใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสมทาน
0: ครับ
1: สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับ
0: ครับ
1: ตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนอกจากนี้นะครับสัญญาดังกล่าวยังไม่มีลักษณะเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการ
0: ครับ
1: หรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลลักษณะของข้อตกลงที่พิพาทจึงเป็นสัญญาจ้างนำของนะครับตามมาตรา587แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ครับ
1: มันเป็นสัญญาทางแพ่งทั่วไปนะครับดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย
0: ครับ
1: กรณีจึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามสัญญาทางแพ่งนะครับ
0: ครับ
1: ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ4นะครับ ศาลปกครองชั้นต้นก็จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบกความพร้อมทางให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดนะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ซึ่งในโครงการดังกล่าวนะครับมีกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการดังกล่าวจึงได้มาติดต่อว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีผลิตเสื้อนะครับสำหรับใช้ในกิจกรรมดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการดังกล่าวได้วางเงินมัดจำ
0: ครับ
1: และตกลงที่จะชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือทันทีภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้วแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบเสื้อให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แล้วผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ชำระค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าจ้างส่วนที่เหลือดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อตกลงที่พิพาทตามคำฟ้องนะครับแม้จะมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากการที่จะพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่นะครับนอกจากจะต้องพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐแล้วยังต้องพิจารณาด้วยว่านะครับสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐหรือไม่นะครับเมื่อข้อตกลงที่พิพาทตามคำฟ้องเป็นเพียงการจ้างผลิตเสื้อนะครับ
0: ครับ
1: อันมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐในฐานะผู้ว่าจ้างนะครับและผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับจ้างเข้าผูกพันตนด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคโดยมิได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การบริการจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลและมิได้มีการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นเอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรงนอกจากนี้นะครับสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งครับไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามบทนิยามในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามสัญญาทางแพ่งนะครับข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับ
0: ครับ
1: ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ครับดังนั้นศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอุทาหรณ์จากคดีดังกล่าวนะครับก็จะเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีตามคำร้องที่1284/2567คำสั่งที่68/2568นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครองครับ
0: ครับ
1: สำหรับอุทาหรณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองในเรื่องที่2นะครับ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ซึ่งเป็นเอกชนนะครับยื่นฟ้องตำรวจภูธรภาคและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ร่วมกันหรือแทนการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3นะครับเราไปรับฟังรายละเอียดของอุทาหรณ์ในเรื่องดังกล่าวกันครับ
0: ครับ
1: สำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจำนวน7นายนะครับได้ทำการจับกลุ่มผู้ตายนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าผู้ตายกับพวกมั่วสุมดื่มสุราและเสพยาเสพติดในระหว่างที่มีการประกาศพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548นะครับ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าผู้ตายอ่ะได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในวันดังกล่าวครับ
0: ครับ
1: ผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7นายเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดเป็นคดีอาญาครับ
0: ครับ
1: โดยศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7นายกระทำความผิดตามมาตรา291และมาตรา374แห่งประมวลกฎหมายอาญาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง7คนละ2ปีครับและปรับคนละ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปี
0: ครับ
1: และก็ยกฟ้องข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายครับผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือสำนักงาน

0: ไหนนะครับประกอบกับผู้ตายสมัครใจยอมเข้าเสี่ยงภัยกระโดดลงจากกระท่อมที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: วิ่งหลบหนีไปจนตัวเองสะดุดล้มกระแทกกับต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: ครับ
0: จึงมีความเห็นไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ตามคำขอครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวครับ
1: ครับ
0: จึงมีคำสั่งไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ครับและได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ทราบผู้ฟ้องคดีทั้ง3เห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถือเป็นการพิจารณาที่ขัดกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดโดยที่ตามกรณีพิพาทในคดีนี้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นครับขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในคดีนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาข้อเท็จจริงพฤติการแห่งการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3กล่าวอ้างในคำฟ้องแล้วเห็นว่านะครับมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรได้เข้าทำการจับกลุ่มผู้ตายครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดอันมีโทษทางอาญา
1: ครับ
0: และต่อมาผู้ตายได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีข้างต้นถือเป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ
1: ครับ
0: ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษในทางอาญานะครับตามมาตรา78แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1: ครับ
0: การกระทำตามคำฟ้องแม้จะฟังว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่เมื่อเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญากรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในทางปกครองเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายในระหว่างนั้นกรณีจึงไม่ใช่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรทั้งนี้เมื่อการกระทำตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ซึ่งเป็นทายาทและผู้ฟ้องคดีทั้ง3ได้ยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3แล้ว
1: ครับ
0: แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง3แล้วมีคำสั่งไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3กรณีย่อมเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งอันเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับ
1: ครับ
0: ที่จะพิจารณาพิพากษาในมูลเหตุข้อพิพาทดังนั้นข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับ
1: ครับ
0: ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความครับ
1: ครับ
0: ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับซึ่งคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่านะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเข้าทำการจับกลุ่มผู้ตายกับพวกนะครับ
1: ครับ
0: เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมดื่มสุราและเสพยาเสพติดซึ่งอยู่ในระหว่างที่มีประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ห้ามมิให้มีการมั่วสุมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าผู้ตายได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในวันดังกล่าวครับผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจรวม7นายนะครับ
1: ครับ
0: ต่อศาลจังหวัดนะครับซึ่งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้ง7กระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
1: ครับ
0: และเห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยเหลือได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นนะครับแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น มีความผิดตามมาตรา291และมาตรา374แห่งประมวลกฎหมายอาญาครับจึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง7คนละ2ปีครับแล้วก็ปรับคนละ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปียกฟ้องข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
1: ครับ
0: ชดใช้ค่าสินไหม

0: แทนจากการกระทำละเมิดต่อผู้ตายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้ง3ว่าได้จัดส่งเรื่องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่2เพื่อดำเนินการตามระเบียบรวมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ทราบโดยตรงนะครับจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาตามคำขอแล้วผลการพิจารณาวินิจฉัยเห็นว่าพฤติการและการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมผู้ตายมิได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลเล่ย์อย่างร้ายแรงแต่อย่างใดประกอบกับขณะเข้าทำการจับกุมผู้ตายได้สมัครใจยอมเข้าเสี่ยงภัยกระโดดลงจากกระท่อมนาที่เกิดเหตุวิ่งหลบหนีไปจนตัวเองสะดุดล้มกระแทกกับตอไม้ในบริเวณที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจึงไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ครับผู้ฟ้องคดีทั้ง3เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7นายได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ตายผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ครับ
1: ครับ
0: ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่านะครับกรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง3เป็นการโต้แย้งว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจจับผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้มันเป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อนำไปสู่การฟ้องคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้ร่วมกันจับกุมและนำตัวผู้ตายกับพวกซึ่งผู้ตายได้รับบาดเจ็บได้พูดขอความช่วยเหลือให้นำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลหลายครั้ง
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจนในเวลาต่อมาจึงได้นำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลและผู้ตายเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลครับกรณีดังกล่าวเห็นได้ว่าผู้ตายอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องควบคุมดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตามมาตรา 7/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงมาจากการที่ผู้ตายถึงแก่ความตายขณะที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการสอบสวนผู้ต้องหาและนำตัวผู้กระทำความผิดไปลงโทษตามกฎหมายศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจเกี่ยวกับคดีอาญาย่อมมีอำนาจในการควบคุมตรวจสอบขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดสืบเนื่องจากการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองกรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง3ไว้พิจารณาได้ครับ
1: ครับ
0: ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาครับ
1: ครับ
0: สำหรับอุทาหรณ์จากคดีดังกล่าวก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคดีตามคำร้องที่1532/2566คำสั่งที่922/2567ซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองเช่นกันครับ
1: ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องนะครับจากกฤษสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอุทาหรณ์คดีปกครองมานำเสนอทั้งหมด2เรื่องนะครับเพื่อจะให้ได้เห็นถึงผู้กรณีของคดีปกครองนะครับแล้วก็ประเภทของคดีปกครองเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนายสุรศักดิ์ลักษณ์พนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติมาในช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้แล้วก็มอบความรู้ให้แก่คุณผู้ฟังครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับช่วงท้ายนี้ผมและทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอน ดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
3: ์เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ในวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 10:10 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง 107.25 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่ 33/3 หมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400-49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปภานิชคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้อนแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นอะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่หน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.โดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเติมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันทอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันทอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันทอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันทอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันทอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันทอมในธรรมชาติเมื่อมีการตัดไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าที่เดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันทอมผลิตได้กว่าแสนสุกรายงาน
0: พระสุกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจทุกโบราณท่าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพามันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะแล้วก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็เป็นเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังด้วยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้ว2 รายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทศถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์ยัวสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด ด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนด้วยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
13: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดมอลกรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
14: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัย กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี้
15: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
16: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
17: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1,200,000 คนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอล BYDC Lion Six League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก9-7 และ7-6 ไทเบรก8-6 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐนักหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคีนามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2-1เซต3-6 6-4และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3-6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
2: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
20: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
21: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
20: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
22: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์เมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
20: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่ World Series ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็คเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดง

0: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมรุจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่หนึ่ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอา1ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝน

0: ตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยไ และทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
5: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
4: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
5: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
4: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
6: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็พบกันวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาและสวท.ตะกั่วป่านะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะพร้อมกับรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เจอกันวันที่12กันยายน2569ค่ะแป๊บเดียวนะคะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ2569กันแล้วนะคะนับถอยหลังไปค่ะยังเหลืออีก10กว่าวันเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะในภาคส่วนของราชการนะคะกำลังวุ่นวายนะคะกับการปิดงบนะคะให้ลงตัวค่ะแต่สำหรับในส่วนของภาคเอกชนเขาจะมีการปิดงบก่อนประมาณสิ้นปีนะคะซึ่งก็ยังไม่วุ่นวายเท่ากับส่วนราชการนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังและอีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้เริ่มต้นการใช้งบประมาณใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะที่บ้านเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนฤดูมรสุมนะคะบางวันเนี่ยฝนตกหนักมากนะคะบางวันก็มีแดดออกเปรี้ยงนะคะสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรานะคะซึ่งอยู่ภายใต้โลกใบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงกันอยู่เสมอก็แล้วกันนะคะด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะด้วยการกินอาหารครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็ด้วยการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้ฟื้นฟูแล้วก็พร้อมตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในวันถัดไปนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 ค่ะคุณผู้ฟังเขาไม่ได้หายจากเราไปไหนนะคะยังคงอยู่คู่กับเราตลอดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นโรคพื้นถิ่นตัวทั่วไปแล้วนะคะโควิด-19 ก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ยังคงมีการพบอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับจากกรมควบคุมโรคค่ะมาแนะนำนะคะถ้าหากว่าใครป่วยเป็นโควิด-19 นะคะก็ควรที่จะพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับคนอื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังโดยนายแพทย์วีระวัฒน์มโนสุทธินะคะซึ่งก็เป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นโฆษกกรมควบคุมโรคด้วยค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ยังมีการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลค่ะโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตัลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะพบผู้ป่วยสะสม 99,000 กว่ารายค่ะแล้วก็เสียชีวิตไป15รายนะคะคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ค่ะคุณผู้ฟังโดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุแต่อัตราป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มเด็กอายุเด็กเล็กจนถึง4ปีค่ะรองลงมาก็คือเป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปี
และอายุ 20-29 ปีตามลำดับค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะคะโรคทางเดินหายใจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรค RSV อันนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมค่ะสำหรับสายพันธุ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงก็พบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยในตอนนี้ก็คือโอมิครอนนั่นเองค่ะซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2568ค่ะแล้วก็ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปค่ะดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปพวกเราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับชื่อสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้มากกว่านะคะและนอกจากนี้ค่ะท่านก็บอกว่าแม้โควิด-19 ในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่ม608ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษกันค่ะเพราะว่ามีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปค่ะกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทนะคะแล้วก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัดDMH คืออะไร D ก็คือ distancing คือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อค่ะ M คืออะไร M ก็คือ mask wearing การสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในที่สาธารณะค่ะ H ก็คือ hand washing นะคะการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการพื้นฐานในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนั่นเองค่ะทางกรมควบคุมโรคก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าพวกเราทุกคนนะคะใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์แต่ให้เน้นการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังท่านก็บอกว่าหากมีอาการป่วยก็ควรพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงไปหรือว่าอาการทรุดลงอันนี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรได้เลยค่ะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารเรื่องแรกที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังโทรขอกันเข้ามาทาง0764210055ค่ะ

0: หรือชิต้าเนี่ยมาดูดราม่าอะไรนี้สิเนี่ยชาวเน็ตกำลังแบบมุงกันใหญ่เลยชิต้าอุ๊ยตั้งแต่ใส่หูฟังอันใหม่เนี่ยนะใส่ยาวไม่พักเลยนะเนี่ยอันเก่ายังใช้อยู่เลยเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้หรอกพี่ชิมเพราะอันเนี้ยมันลด 90% แล้วแบบเสียงนะดีมากๆเลยยี่ห้อเนี้ยแบตอึดมากๆไม่ซื้อไม่ได้จริงๆต้องใส่ทั้งวันละ
0: ใส่ทั้งวันเลยเหรอชิต้ารู้แล้วหูเราอ่ะจะได้รับแรงอัดเสียงไปเต็มๆเลยนะยิ่งถ้าเปิดเสียงดังเกินไปหรือใส่ยาวๆไปนานๆเนี่ยเสียงประสาทหูเสื่อมถาวรอาจจะรักษาไม่ได้เลยนะชิต้า
1: ฮะอะไรนะพี่ชิมฮะร้อนเล่นแล้วต้องทำยังไงนะ
0: อย่างนี้เลยชิต้าต้องใช้กด60-60ไปเลยนั่นก็คือ60แรกเนี่ยเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยเราก็เปิดความดังให้ไม่เกิน 60% ส่วน60ที่2เนี่ยใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ถอดหูฟังออกมาพักสัก 10-15 นาทีเพื่อให้เซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยได้ฟื้นตัวอ๋อแล้วก็อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดหูฟังอย่างสม่ำเสมอด้วยนะจะได้สะอาดสะอาด
1: ก็คือสรุปสั้นลดเสียงพักหูทำความสะอาดถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วชิต้าถ้าใครใช้หูฟังไปนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีเสียงวิ่งวิ่งในหูหรือว่าเกิดอาการหูอื้อปวดหูไม่ค่อยได้ยินเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้ไปหาหมอเฉพาะทางหูคอจมูกได้เลยนะครับ
1: โอเคงั้นหนูพักหูดีกว่ามาดูซีด้วยกันอย่าหนูเปิดลำโพงเอาก็ได้
0: โอเคเดี๋ยวพักหูฟังไปก่อนนะเก็บไว้ก่อน
1: วันนี้มีซีรีส์แนวตั้งเรื่องใหม่มาด้วย
0: เดี๋ยวก่อนดูเราลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าแล้วพบกับสาระความรู้สุขภาพดีๆกับพวกเราชาวเฮลท์รีวิวได้ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูกันต่อ
1: วันนี้พระเอกหล่อมากแซ่บเวอร์เรื่องนี้

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดวันนี้ค่ะกับเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะบ้านเราเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะในช่วงแรกของรายการเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโรคโควิด -19 นะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะสามารถป้องกันตนเองได้นะคะด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองดูแลตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงกันอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะห่างไกลจากโรคต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็จะต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษก็แล้วกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีข่าวที่จะมาเรียนแจ้งให้รับรู้รับทราบกันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมค่ะโดยกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินพันธมิตรได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์ค่ะได้รวมลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่จะสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินนะคะประจำปีพ.ศ. 2569ถึง2570ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ทยอยออกสู่ตลาดค่ะพร้อมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะสอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นั่นเองค่ะที่มุ่งผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของผู้มาเยือนค่ะแล้วก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็เลือกซื้อผลไม้ไทยโดยนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรและการบริหารจัดการผลไม้ให้มีช่องทางการกระจายที่หลากหลายค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำศักยภาพของท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้จากแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวกลับไปยังภูมิลำเนาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่ะขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลไม้ไทยอีกด้วยค่ะซึ่งในส่วนของโครงการมีระยะเวลา1ปีเต็มค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึงวันที่31สิงหาคม2570ค่ะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยจะมีการจัดสรรแล้วก็นำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาละรวมทั้งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ท่าอากาศยานที่กรมท่าอากาศยานจัดสรรในแต่ละจังหวัดด้วยนะคะซึ่งกรมท่าอากาศยานเนี่ยก็จะมีการเตรียมพื้นที่ให้บริการกล่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารรวมถึงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวให้กับเกษตรกรภายในท่าอากาศยานภายใต้สังกัดของกรมท่าอากาศยานนำร่องเมืองรองจำนวน20แห่งทั่วประเทศค่ะมีจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังนราธิวาสค่ะส่วน7สายการบินพันธมิตรก็จะมีการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำหนักก็จะต้องไม่เกิน10กิโลกรัมต
ต่อผู้โดยสาร1คนนะคะพร้อมร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางช่องทางของสายการบินต่างๆค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการสามารถติดต่อจุดรับบริการที่ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งทั่วประเทศค่ะทั้งนี้เพื่อรับกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมจำนวน1กล่องต่อผู้โดยสาร1คนสำหรับนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเบื้องต้นค่ะตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือคิดเป็นผลไม้ 1,000 ตันนั่นเองค่ะทั้งนี้เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะผลไม้ที่นำมาใช้บริการก็จะต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังมีน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมและก็ต้องเป็นประเภทที่ไม่เปียกชื้นโดยต้องใช้กล่องบรรจุผลไม้ของกรมการค้าภายในที่ได้รับจากจุดบริการของท่าอากาศยานเท่านั้นค่ะแล้วก็จะต้องมีการปิดผนึกอย่างมิดชิดด้วยเทปกาวหรือว่าสายรัดเพื่อป้องกันพวกมดพวกแมลงสิ่งแปลกปลอมรวมถึงป้องกันการรั่วซึมของน้ำแล้วก็กลิ่นค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการนะคะก่อนนำผลไม้มาเดินทางด้วยเครื่องบินอันนี้อย่าลืมตรวจสอบเรื่องของการบรรจุให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนหรือว่าผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขอความร่วมมืองดนำขึ้นเครื่องแล้วก็งดโดดใต้ท้องเครื่องนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี้ยไปรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะคะแล้วก็ทำให้การเดินทางของทุกคนสะดวกแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบินพันธมิตรทั้ง7สายการบินในการสนับสนุนการกระจายผลไม้ไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญคาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลไม้ไทยพร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและบริโภคผลไม้ไทยให้เกิดประโยชน์ตลอดห่วงโซ่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆแล้วก็อาจจะไปเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะก็ไปเจอเงาะนาสารอยากจะซื้อกลับบ้านนะคะก็สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน10กิโลกรัมก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามก็เป็นพวกผลไม้ที่มีกลิ่นอย่างเช่นพวกทุเรียนหรือว่าพวกขนุนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าผลไม้ประเภทนี้จะมีกลิ่นแดงถ้าเกิดว่าเราโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็จะมารบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะของการสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่จะได้แบบว่าขยายตลาดแล้วก็กระจายผลผลิตให้ได้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อย่างเช่นเราเดินทางไปที่จังหวัดทางภาคเหนือเนาะในช่วงฤดูที่มีสตรอเบอรี่เยอะๆนะสมมติว่าเราอยากจะซื้อกลับบ้านสัก10กิโลกรัมอันนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องฟรีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะบางทีอ่ะเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมเราได้กินผลไม้นี้แล้วนะก็นึกถึงคนที่บ้านอยากจะซื้อไปฝากแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือการโหลดใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนปีนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้าก็คือ2570 10กิโลกรัมก็โหลดใต้ท้องเครื่องฟรีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็จะต้องไปรับกล่องกันที่สนามบินสมมติว่าเรามาเที่ยวนะคะซื้อผลไม้สัก5กิโล6กิโลนะพอไปถึงสนามบินปุ๊บเขาก็จะมีจุดให้เรารับกล่องเราก็ไปรับกล่องนะคะแล้วก็แพ็คเรียบร้อยมีสายรัดอะไรเรียบร้อยนะคะก็พาไปโหลดใต้ท้องเครื่องค่ะ7สายการบินพันธมิตรมีอะไรบ้างนะคะก็มีการบินไทยค่ะแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ต
ะคะแล้วก็ Easy Airline ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สนามบินต่างๆที่เข้าร่วมนะคะก็มี20แห่งค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเปิดเป็นการนำร่องให้ก่อนนะคะก็มีจังหวัดน่านจังหวัดลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังแล้วก็นราธิวาสนะคะภูเก็ตไม่มีนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่แบบว่าชอบผลไม้แล้วก็อยากนำกลับไปรับประทานต่อที่บ้านหรือว่าไปฝากคนโน้นคนนี้นะคะก็สามารถที่จะโหลดได้ทองเครื่องฟรีได้นะคะ10กิโลกรัมไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช็คอินพังงา
1: คุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเป็นช่วงของกรีนซีซั่นค่ะแต่ว่าจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดพังงากันนะคะนอกจากมาเที่ยวแล้วนะคะก็อยากจะมาเที่ยวด้วยได้บุญด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะกำลังมีการเตรียมการจัดงาน Road to Keep เขาหลักซึ่งก็เป็นการจัดงานวิ่งค่ะวิ่งไปด้วยสร้างกุศลกันไปด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองครบ99ปีของ Marriott International นะคะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลบนชายหาดแหลมปะการังอันสวยงามของเขาหลักค่ะทุกก้าวของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆคืนให้กับชุมชนนะคะซึ่งก็มีระยะวิ่งทั้งหมด2ระยะก็มี5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนะคะโดยจะจัดขึ้นในวันที่4ตุลาคม2566

19ค่ะที่บริเวณแหลมปะการังเขาหลักจังหวัดพังงานะคะซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครทางออนไลน์ได้นะคะก็พิมพ์ไปนะคะ Road to Give เขาหลักนะคะก็สามารถที่จะร่วมสมัครกันได้นะคะวันที่4ตุลาคมค่ะเขาจะมีการวิ่งกันแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะวิ่งด้วยได้บุญด้วยนะคะออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานวิ่งการกุศลในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทภายใต้แบรนด์บริออดอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะฉลองครบรอบ99ปีนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิทานน้ำใจนะคะประเทศไทยค่ะแล้วก็สถานสงเคราะห์บ้านดอนบอสโกบางสักจังหวัดพังงานะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกลูกค้าแล้วก็ชุมชนเขาหลักจังหวัดพังงารวมถึงท้องถิ่นแล้วก็บริเวณใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะประเภทการวิ่งค่ะก็มีฟันรัน5กิโลเมตรนะคะทั่วไปชายหญิงนะคะแล้วก็มีมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็มีรุ่นอายุ30ถึง39ปี40ถึง49ปี50ถึง59ปีแล้วก็รุ่น60ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงรุ่นทั่วไปชายหญิงนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจค่ะก็ร่วมสมัครวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้นะคะ Road to Give เขาหลัก2026ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งในส่วนของราคาค่าสมัครนะคะก็5กิโลเมตรก็จะอยู่ที่350บาทค่ะ10กิโลเมตรก็จะอยู่ที่450บาทค่ะคุณผู้ฟังรีบๆสมัครนะคะเดี๋ยวเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวมาเที่ยวที่จังหวัดพังงาของเรานอกจากบ้าๆได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแล้วก็ได้บุญได้กุศลกลับไปด้วยค่ะ4ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมองดูเวลาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะก็จะเจอกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Liveรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะคะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจอง
3: มันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
6: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
5: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าว ควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในปัจจุบันนะครับการดูแลสุขภาพถือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจนะครับและก็นอกจากการออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหารก็สำคัญนะครับเพราะว่าในสุขภาพที่ดีต้องมาจากการรับประทานอาหารที่สะอาดและก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและก็ในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยจะนำสายจะไปอาจจะนำในเรื่องราวเกี่ยวกับสายบัวนะครับคุณฟังครับสายบัวก็คือก้านดอกของบัวสายนะครับหรือก้านบัวนะครับเมื่อสดใหม่นะครับจะกรอบนะครับแล้วก็หากนำสายบัวไปปรุงเป็นอาหารก็จะอร่อยไม่อร่อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบัวต้มกะทิแกงเลียงต้มจืดหรือนำไปผัดก็แสนจะอร่อยนะครับคุณฟังครับนอกจากเมนูที่แสนอร่อยจากการนำสายบัวมาปรุงแล้วนะครับสายบัวยังให้สารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมที่ควบคู่กับฟอสฟอรัสและก็วิตามินซีเบต้าแคโรทีนนะครับและก็หากรับประทานสดสารอาหาร2ตัวนี้ก็จะได้รับแบบเต็มๆนะครับคุณฟังครับนอกจากจะให้สารอาหารที่มีประโยชน์แล้วสายบัวยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาความร้อนอาการความร้อนในร่างกายนะครับเนื่องจากสายบัวมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากนั่นเองนะครับคุณฟังครับเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรเลือกสักนิดนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อยากเห็นระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเคยมาแล้วประทับใจมาช่วยกันทำให้ถนนระนองปลอดขยะนะครับ
2: นี่คือเสียงของนายชวลิตเทพประดิษฐ์นายกเทศมนตรีตำบลบางริ้น
3: เทศบาลตำบลบางริ้นเลือกถนนทางไปสะพานปลาเป็นถนนนำร่องโครงการถนนปลอดขยะ
2: คิดก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกที่ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบางริ้น
4: พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธาร

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคสูงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
2: ่
1: หนูจะทำยังไงดี
3: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: แม่เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
6: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตะ
5: แล้วแม่เท่ารู้มาจากไหนนี
6: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
5: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
7: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันนะคะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
3: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
4: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
10: นายณรุชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบล็คลิสต์ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: Everyday English
13: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มแล้วจะทำพื้นนี
3: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
2: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
4: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
6: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเส้นทางอนุรักษ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับรายการเส้นทางสายอนุรักษ์นะคะในทุกวันเสาร์ของเดือนนะคะทาง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะดิฉันนางสาวจริญญาภักดีค่ะ
1: และดิฉันนางสาววรดาภักดีค่ะ
0: เราสองคนนะคะมาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองค่ะเมื่อวันที่5กันยายนนะคะ2569ค่ะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะได้รับแจ้งให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะพบซากวานบูด้าค่ะที่เกยขึ้นซัดเกาะช้างนะคะที่จังหวัดระนองค่ะทางทะเลอันดามันนะคะต้องสูญเสียวานไปอีกหนึ่งชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบซากวานบูด้านะคะขนาดใหญ่ความยาว9เมตรค่ะถูกคลื่นใหญ่นะคะซัดมาเกยตื้นที่บริเวณเกาะช้างค่ะตำบลเกาะพยามของจังหวัดระนองของเรานี่เองค่ะสภาพที่ตรงหน้านะคะสร้างความหดหู่ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะซึ่งร่างของเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลนะคะเน่าเปื่อยจนผิวหนังหลุดลอกค่ะช่องท้องนะคะมีการแตกออกค่ะและอวัยวะภายในค่ะสูญเสียหายไปตามกาลเวลาค่ะแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่านั้นนะคะเมื่อทีมสัตวแพทย์เข้าชันสูตรกับพบว่าวานบูด้าตัวนี้นะคะยังเป็นเพียงวัยรุ่นค่ะแถมยังมีชั้นไขมันหนาแน่นถึง 3.5 เซนติเมตรค่ะซึ่งหมายความว่าก่อนหน้าที่จะตายนะคะเป็นวานที่อุดมสมบูรณ์และแข็งแรงมากค่ะไม่ได้อดหรือป่วยเรื้อรังจนร่างกายสู้ผอมเลยนะคะแต่กลับมาต้องจากไปก่อนวัยอันควรค่ะแต่ทุกครั้งที่เราสูญเสียสัตว์ทะเลหายากไปนะคะมันคือสัญญาณเตือนภัยว่าท้องทะเลไทยกำลังส่งสัญลักษณ์ความบอบช้ำค่ะช่วยการรักษาบ้านของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะทะเลหรือกิจกรรมที่ทำลายระบบนิเวศนะคะเรามาทำความรู้จักเล็กๆน้อยๆของวานบูด้ากันก่อนนะคะวานบูด้าค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะคะมีลักษณะเด่นคือลำตัวเพียวยาวสีเทาเข้มค่ะส่วนหัวมีแนวสันนูน3สันชัดเจนค่ะและมีครีบหลังขนาดเล็กปลายแหลมนะคะหลุดโค้งไปจนถึงหางค่ะลักษณะภายนอกนะคะเป็นรูปร่างตัวลำตัวค่ะเพียวยาวสีเทาเข้มยาวประมาณ 11-15 เมตรนะคะและมีน้ำหนักได้ถึง 20-25 ตัวค่ะส่วนหัวค่ะมีสันนูนยาว3สันค่ะจากปลายหัวถึงส่วนด้านบนนะคะจุดที่สังเกตสำคัญจากวานชนิดอื่นนะคะคือใต้คางค่ะมีร่องใต้คางประมาณ 40-70 ร่องค่ะยาวลงไปถึงบริเวณสะดือครีบค่ะครีบหลังมีขนาดเล็กปลายแหลมโค้งไปทางด้านหลังค่ะแผ่นหางค่ะวางตัวตามแนวราบและมีรอยเว้าตรงกลางค่ะพฤติกรรมและนิสัยนะคะเป็นสัตว์ลักษณะไม่ดุร้ายค่ะและมักหากินใกล้ฝั่งค่ะการหายใจนะคะมักโผล่ขึ้นมาพ่นน้ำและหายใจทางผิวหนังเป็นผิวน้ำค่ะเป็นระยะค่ะอาหารนะคะกินปลาขนาดเล็กเช่นปลาทูกุ้งและสัตว์น้ำเป็นฝูงค่ะซึ่งวานบูด้านะคะมีนิสัยที่น่ารักค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลของเรากันก่อนนะคะ
1: ต่อมาเรามาทำความรู้ความทั่วไปของสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะคะเราจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับปูคีรีขันค่ะปูน้ำจืดหลากสีสันแต่ชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานได้เผยแพร่ข้อมูลระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งมุ่งสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนผ่านการแนะนำปูคีรีขันหรือที่รู้จักกันในชื่อปูเจ็ดสีค่ะสัตว์น้ำจืดหายากที่มีสีสันโดดเด่นซึ่งยังคงพบการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณลำห้วยและแหล่งน้ำสะอาดในเขตป่าอนุรักษ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยนายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเปิดเผยว่าการพบปูคีรีขันในพื้นที่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องถือเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสำคัญที่ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของแหล่งน้ำและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเนื่องจากปูชนิดนี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยจะเลือกอาศัยอยู่เฉพาะในลำธารและลำห้วยที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีการดูแลรักษาสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กเหล่านี้จึงมีความสำคัญไม่แพ้การคุ้มครองสัตว์ป่าขนาดใหญ่เพราะถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในพื้นป่าโดยถูกค้นพบและตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541เพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่มีการสำรวจพบปูชนิดนี้ได้รับฉายาว่าปูเจ็ดสีจากลักษณะเปลือกและลำต้นและลำตัวที่มีสัน ที่มีสีสันสดใสสะดุดตาแตกต่างจากปูน้ำจืดทั่วไปมักอาศัยอยู่ตามโขกหินซอกหินและลานหินบริเวณลำธารที่มีน้ำไหลเวียนสะอาดตลอดปีการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหายากชนิดนี้เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอย่างเข้มงวดตลอดช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่าเก่งกระจานซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยได้รับการคุ้มครองอย่างครอบคลุมทั้งนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและชุมชนรอบแนวเขตป่าให้ร่วมกันปกป้องแหล่งน้ำและรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่คู่นิเวศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปเราจะไปรับฟังบทเพลงจากทางสถานีกันก่อนนะคะ

0: านผู้ฟังคะถ้าอีก30ปีข้างหน้าไม่มีป่าเหลืออยู่แล้วเราจะทำอย่างไรคะเสียงตะโกนจากพงไพที่ยังดังก้องก้ำข้ามกั้นการเวลานะคะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อผืนป่าค่ะสืบนาคเสถียรค่ะวันที่1กันยายนของทุกปีนะคะสำหรับคนไทยนี่คือวันที่เราก้มหน้าด้วยความอาลัยค่ะและเงยหน้าขึ้นด้วยความภาคภูมิใจนะคะเพื่อรำลึกถึงชายผู้มอบทั้งชีวิตลมหายใจและจิตวิญญาณเพื่อเป็นปากเสียงแทนสรรพสัตว์และปกป้องผืนป่าค่ะสืบนาคเสถียรนะคะมีประโยคหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของท่านค่ะที่เปรียบเสมือนคำทำนายและคำเตือนสติที่ทรงพลังที่สุดค่ะส่งตรงจากอดีตมาถึงพวกเราในวันนี้นะคะถ้าคิดว่าในอนาคตสมมุติอีก30ปีข้างหน้าไม่มีป่าเหลืออยู่แล้วเราจะทำอย่างไรทำไมเราถึงไม่คิดตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะหาทางผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไรโดยที่จะยังคงป่าธรรมชาติเอาไว้ให้สามารถอำนวยประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ที่ยังต้องอาศัยป่าในการดำรงชีวิตกว่า3ทศวรรษที่เป็นเสียงปืนดัดนัดนั้นก้องไปทั่วป่าห้วยขาแข้งนะคะวันนี้30ปีข้างหน้าที่พี่สืบเคยตั้งคำถามด้วยความห่วงใยได้เดินทางมาไกลถึงแล้วนะคะคำพูดของท่านสะท้อนให้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์และสายตาที่มองการไกลค่ะท่านไม่ได้ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องแค่ต้นไม้ในวันนั้นนะคะแต่ท่านกำลังปกป้องลมหายใจและอนาคตของพวกเราทุกคนในวันนี้ค่ะในยุคที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะคำพูดของพี่สืบยิ่งตอกย้ำว่าการพัฒนาและการอนุรักษ์ยังต้องหาแนวทางร่วมกันนะคะเราไม่สามารถแลกป่าธรรมชาติที่ใช้เวลาสร้างนับล้านปีค่ะกับการเติบโตที่ทำลายรากฐานชีวิตของตัวเองนะคะเนื่องในวันที่1กันยายนนะคะวันสืบนาคเสถียรขอเชิญชวนทุกคนค่ะร่วมสืบสานเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ขอให้เปลวไฟแห่งการอนุรักษ์ที่สืบได้จุดประกายไว้ไม่มีวันดับลงในหัวใจของพวกเรานะคะเพราะพื้นป่าและสัตว์ป่าไม่มีเสียงที่จะเรียกร้องในตัวเองค่ะพวกเขาจึงต้องการความเมตตาสองมือของพวกเราทุกคนนะคะมาร่วมกันตระหนักรู้รักและหวงแหนธรรมชาติเริ่มต้นจากความใส่ใจเล็กๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันนี้ค่ะเพื่อให้คำถามที่ว่าถ้าไม่มีป่าเหลืออยู่แล้วเราจะทำอย่างไรเป็นเพียงแค่สมมติฐานที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: เมื่อวันที่7กันยายน2569เวลาบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะกรมอุทยานได้จับมือกับกรมราชทัณฑ์ลงนาม MOU ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองมุ่งสร้างอาชีพผู้กล้าทาสคืนสู่สังคมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้แทนกรมอุทยานร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้ก้าวพาดร่วมกับพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ณห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น3อาคารกรมราชทัณฑ์ถนนนนทบุรี1จังหวัดนนทบุรีโดยมีรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้อำนวยการภูมิมีภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองมุ่งสร้างทักษะอาชีพและโอกาสการยอมรับแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเปิดเผยว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อปี2563ซึ่งแต่เดิมกรมอุทยานสามารถสนับสนุนได้เฉพาะสัตว์ป่าชนิดที่ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองเท่านั้นเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีภารกิจโดยตรงด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างไรก็ตามเพื่อให้กฎผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นประกอบกับกรมอุทยานเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562ซึ่งได้ขยายขอบเขตความร่วมมือกับความร่วมมือครอบคลุมถึงการให้คำแนะนำขั้นตอนการอนุญาตและเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้เช่นไก่ฟ้าไก่ฟ้าพญาลอไก่ฟ้าหลังขาวเป็ดเฮาเนื้อทรายและตัวเงินตัวทอง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดภายหลังพ้นโทษด้านอธิบดีกรมการราชทัณฑ์กล่าวว่าจากการลงนามความร่วมมือเมื่อปี2563ที่ผ่านมามีเรือนจำและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ถึง10แห่งที่ให้ความสนใจขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองเช่นไก่ฟ้าสีทองไก่ฟ้าริบและวัวแดงสายพันธุ์อินโดรวมทั้งสิ้น11ชนิดจำนวน97ตัวนำไปเลี้ยงและจัดแสดงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวเน้นย้ำว่าการยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทางเลือกด้านอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งการฝึกทักษะเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยนและสร้างความรับผิดชอบแล้วยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ภายหลังพ้นโทษพร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภารกิจงานราชทัณฑ์และการคืนคนดีสู่สังคมอีกด้วยสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมอุทยานและกรมราชทัณฑ์จะร่วมกันจัดถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและดูแลขั้นตอนการขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างถูกต้องเพื่อให้เรือนจำและหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการสร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะต่อไปเราไปฟังบทเพลงจากทางสถานีกันก่อนนะคะ

0: ต่อมาเป็นข้อควรปฏิบัติในอุทยานแห่งชาติกันนะคะ 1. ช่วยกันเก็บขยะและรักษาความสะอาด 2. ไม่รบกวนผู้อื่นงดใช้เสียงหลัง 4 ทุ่ม 3. ไม่ขีดเขียนในที่ต่างๆ 4. ห้ามนำเข้าและดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 5. ห้ามก่อกองไฟ 6. ห้ามให้อาหารจับสัตว์ป่า 7. ห้ามเก็บพืชพันธุ์หรือสัตว์8. ห้ามใช้โดรนโดยไม่ได้รับอนุญาต 9. ห้ามตัดไม้ทำฟืน 10. สูบบุหรี่เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดโดยไม่รบกวนผู้อื่น 11. งดใช้โฟมและพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว 12. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ทุกชนิดเราควรรักษากฎระเบียบร่วมกันจะได้เที่ยวกันอย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วนะคะอยากจะขอฝากท่านผู้ฟังนะคะในรายการเส้นทางสายอนุรักษ์นะคะแวะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการค่ะตั้งแต่ 8:30 นะคะถึง 16:30 นาทีนะคะโดยเราจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะและเราก็จะมีกิจกรรมอะไรคะน้องพลอย
0: มีกิจกรรมพายเรือพายัคค่ะ
1: ชมทัศนียภาพนะคะกงกลางค่ะลำเท่าไหร่คะ
0: ลำละ200บาทค่ะ
1: ลำละ200นะคะ1ชั่วโมงนะคะพายได้2ถึง3คนนะคะเราจะมีเสื้อชูชีพให้พร้อมอำนวยความสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการเจ้าหน้าที่ให้พายเรือให้นะคะก็เราก็สามารถให้เจ้าหน้าที่เรานำพายได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราจะมีบ้านพักค่ะบ้านพักนักท่องเที่ยวของเรานะคะจะมีกระปังหาค่ะ 1-5 ค่ะแล้วก็เป็นบ้านครอบครัวนะคะ1หลังค่ะกระปังหาอยู่ที่หลังละ400นะคะส่วนบ้านลำพูเป็นบ้านครอบครัวค่ะอยู่ที่หลังละ 1,200 บาทนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังสนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ไหนคะน้องพลอย
0: เราสามารถโทรมาเข้าที่เบอร์ที่0778804438ค่ะ
1: หรือทักมาทางเพจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองได้นะคะเพื่อที่ว่าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรอะค่ะเราก็สามารถทักทางเพจเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยได้อะค่ะวันนี้นะคะพบกันใหม่นะคะของเราก็จะมีทำรายการทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนค่ะของหมู่เกาะระนองนะคะแล้วก็จะมีประจำทุกวันเสาร์ค่ะก็จะเป็นของรายการเส้นทางอนุรักษ์ของเราก็จะมี4อุทยานนะคะของระนองค่ะแล้วก็จะสลับเวียนกันไปอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรอีกไหมคะน้องพลอยตอนนี้ค่ะของเราก็ยังปิดการท่องเที่ยวอยู่นะคะซึ่งก็เราจะไม่แบบไปตามเกาะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้อะค่ะคือปิดการท่องเที่ยวเป็นช่วงมรสุมค่ะของระนองเรานะคะ
0: เราจะเปิดกันตอนช่วงเดือน
1: พฤศจิกาย
0: นค่ะใช่ค่ะ
1: มีอะไรอีกไหมคะตอนนี้บ้านพักของเราก็รีโนเวทใหม่นะคะคือแบบมีห้องแอร์ค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดแบบเปิดให้เที่ยวชมได้นะคะแบบชมทัศนียภาพของหมู่เกาะระนองของเราอะค่ะ
0: มีเส้นทางเดินป่าม
1: ีเส้นทางเดินป่า150เมตรไปกลับนะคะไม่ไกลเลยค่ะสำหรับที่ว่ากลัวจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราคือไม่ไกลค่ะมีอะไรอีกไหมคะของเราก็จะมีหน่วยพิทักษ์ที่อ่าวไข่เต่าค่ะที่เกาะพยายามด้วยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือปิดการท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ใช
1: ่วันนี้นะคะรายการเส้นทางอนุรักษ์นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะพบกับพวกเรานะคะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนค่ะพบกับหมู่เกาะระนองนะคะวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอกราบอภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนอง

0: ซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ทักษิราพันพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณวัดโขงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์ M แผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งปากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
5: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
4: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
5: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
6: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

0: เป็นช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะฝนภายนอกนะคะก็ยังคงโปรยปรายกันอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยฝนเริ่มลงมาทางภาคใต้กันแล้วมีหลายจังหวัดทีเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของฝนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็จะนำข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังในวันนี้จังหวัดระนองจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะรวมถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะจังหวัดระนองก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11กันแล้วนะคะออกมาเมื่อตอนเวลา5นาฬิกาค่ะแล้วก็หลังจากจบรายการคัดข่าวเทนเนการเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกประกาศฉบับที่12ออกมานะคะเป็นประกาศฉบับที่12ที่จะออกมาในเวลา17นาฬิกาท่านผู้ฟังก็รอติดตามรับฟังกันได้อีกครั้งหนึ่งอภิสราก็จะพบกับท่านผู้ฟังหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกาช่วงเวลาตรงนั้นเดี๋ยวจะนำมาฝากนะคะแต่ในช่วงของคาดข่าวทันเหตุการณ์นี้ขอนำเอาฉบับที่11มาฝากกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนกันด้วยนะคะและรวมไปถึงภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในวันที่13และ14กันยายนก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็สำหรับในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนะคะจนถึงเช้าตรู่วันนี้ค่ะทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 1.3 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กเขาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะในช่วงนี้ก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเรานี้ฝนก็เริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วตกหนักถึงหนักมากกันด้วยนะคะและทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะก็ได้สรุปนะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะปริมาณฝนเมื่อวานค่ะที่จังหวัดระนองนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 17.8 มิลลิเมตรปริมาณฝน6ชั่วโมงนะคะในช่วงเช้าก็วัดได้ 12.6 มิลลิเมตรค่ะปริมาณฝนรวมทั้งปีหรือฝนสะสมของระนอง1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้เลยนะคะ 3,081.1 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะเช็คอากาศก่อนออกเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะวันนี้ก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็จุดหมายจุดแรกเลย ก็จะไปที่บ่อน้ำแร่ร้อนกันในแต่ละจุดนะคะของระนองแล้วก็ตรงข้ามสวทระนองนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนปูหลุมพีนะคะก็มีนักท่องเที่ยวจากทางภาคเหนือล่ะได้มาเที่ยวทางภาคใต้นะคะก็เดินทางจากนครศรีธรรมราชแล้วเข้ามาผ่านทางเส้นทางพะโต๊ะนะคะแล้วก็เข้ามาแยกราชกรูดแล้วก็มาแวะที่บ่อน้ำร้อนกันก่อนหลังจากนั้นก็จะเข้าพักกันก็ในช่วงนี้นะคะเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะยังไงตอนนี้เพิ่มความระมัดระวังละเพราะว่าภาคใต้เริ่มมีฝนในหลายๆจังหวัดกันแล้วด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 16:30 ครึ่งค่อนทางทีเดียวนะคะสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้อภิสราคงมณีก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดระนองนะคะวัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยค่ะแล้วก็สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยเลยนะคะภาคเหนือค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 20.9 องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้อุณหภูมิที่ยอดดอยอินทนนท์นี่เริ่มลดลงเล็กน้อยแล้วนะคะเป็น9องศาเซลเซียสหรือว่า 9.0 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะส่วนที่ยอดภูทางภาคอีสานก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงในช่วงเดือนก่อนๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็นำรายงานอากาศมาฝากนะคะมาเสิร์ฟกันตรงนี้ทุกวันนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบนะคะว่าตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะในพื้นที่ระนองนี่ในเรื่องของฝนฟ้าขอบคุณค่ะสำหรับทุกการทักทายไม่ว่าเจอหน้าเจอตากันนะคะก็จะถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรอภิสราก็จะบอกว่ายังไงก็อย่าลืมรอติดตามรับฟังสวทระนองแล้วจะนำข่าวสารเหล่านั้นมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็กำลังดูนะคะในเพจต่างๆแฟนเพจของสวทระนองนี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลต้องบอกว่าวันนี้วันหยุดเป็นวันหยุดที่มีความหมายทีเดียวถึงจะมีฝนนะคะก็มีการทำอาหารแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะคะแล้วก็มีการโพสต์บรรยากาศต่างๆนะคะในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการติดตามข่าวสารต่างๆก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะข่าวปลอมอย่าแท้นะคะแล้วก็ข่าวที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะข่าวดีควรแชร์นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าจะได้ทราบข่าวแล้วก็ได้ในการรับรู้ข่าวสารต่างๆนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่อำเภอกระบุรีนะคะก็จะมีการมอบฟุตบอลมอบลูกฟุตซอลค่ะท่านผู้ฟังลูกฟุตซอลแข่งขันรายการอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีนะคะ130ปีอำเภอกระบุรีล่ะนะแล้วก็ในการมอบฟุตซอลในครั้งนี้แล้วมีการมอบน้ำดื่มให้กับเด็กๆนะคะที่โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ที่มาร่วมแข่งขันฟุตซอลที่เทศบาลตำบลน้ำจืดกันด้วยนะคะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ให้เยาวชนของเราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะก็เป็นการบ่มเพาะนะคะในเรื่องของนักกีฬาตั้งแต่วัยเยาว์นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อถึงจุดๆนึงนะคะก็จะได้ตอบคำถามกับตัวเองว่าเราชอบอะไรสามารถที่จะเดินไปในทิศทางไหนในเรื่องของกีฬาหรือว่าในเรื่องของการเรียนแล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าบางคนนี่ก็อาจจะให้2อย่างนี้เดินคู่กันนะคะคือเรียนด้วยแล้วก็เล่นกีฬากันด้วยเพราะชอบทั้ง2อย่างนั่นเองค่ะก็ให้กำลังใจน้องๆนะคะทุกคนทีเดียวนะคะเอาล่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลบ้างละถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะท่านผู้ฟังแต่ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะก็ถือว่าก็ยังคงดำเนินการนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้นะคะก็ได้มีการปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญคือ คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะเนื่องจากมีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่รวมถึงคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะตอนนี้ทางชุดปฏิบัติการก็มีแผนตรวจติดตามสถานการณ์แล้วก็ในเรื่องของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงจำนวน36แห่งนะคะมาตั้งแต่วันที่25สิงหาคมแล้วและในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะและในส่วนของวันที่8ถึงวันที่10กันยายนนะคะก็ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการลงตรวจโรงงานในพื้นที่ตำบลข้อกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ทีเดียวในหลายตำบล นะคะของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตรวจสถานประกอบการประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น้ำการทำเครื่องปรุงรสการฟอกย้อมผ้าการหล่อล้อมโลหะการชุบโลหะจำนวน25แห่งด้วยกันนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นการตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวมถึงข้อมูลประกอบการดำเนินการด้านจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ลงไปในพื้นที่อุตสาหกรรมนั่นเองแล้วก็ในพื้นที่ของกิจการประมงในเรื่องการแปรรูปแล้วก็ในกิจการอุตสาหกรรมอื่นๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ในเรื่องของฝ่ายไทยนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เจรจากับลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนที่จะเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดกันด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มาร่วมรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะโดยในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้กล่าวนะคะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติตั้งแต่การป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังโดยทางการไทยก็ได้ร่วมกับนะคะทางลาวและเมียนมาในการจัดตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางกันเลยนะคะรวมทั้งการประสานส่งตัวผู้กระทำความผิดด้านข้ามแดนระหว่าง3ประเทศกันด้วยและตลอด1ปีที่ผ่านมาก็พบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมทั้งยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในประเทศกันด้วยนะคะและในเรื่องของการนำร่องแรงงานศรีลังกาหมื่นคนแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะซึ่งในการดำเนินการตรงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากการนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกาก็ถือว่าเป็นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานศรีลังกาในประเทศไทยโดยยังไม่ได้กำหนดจำนวนแรงงานหรือประเภทงานที่ชัดเจนแต่จะวางระบบนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้ขณะนี้ประเทศไทยก็ยังมีความต้องการแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะอาชีพที่คนไทยไม่ทำซึ่งภาคเอกชนหลายส่วนทีเดียวนะคะได้ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เสนอให้ภาครัฐเปิดช่องทางจัดหาแรงงานจากแหล่งใหม่ๆเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและการขยายตัวของเศรษฐกิจกันด้วยค่ะและในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานก็ได้มองนะคะว่าแรงงานศรีลังกานี่ที่จะเริ่มมีการนำเข้าระยะนำร่องประมาณหมื่นคนเพื่อประเมินทักษะความสามารถและคุณสมบัติของแรงงานก่อนจัดให้ตรงกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมขณะนี้ก็มีหลายภาคธุรกิจทีเดียวนะคะที่ได้เข้ามาหารือกับกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมก่อสร้างที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกันนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ได้กล่าวอีกว่าศรีลังกาก็ถือว่าเป็นตลาดแรงงานใหม่ประเทศแรกที่ไทยเปิดดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานเตรียมพิจารณาความร่วมมือกับอีก 1-2 ประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานให้ภาคอุตสาหกรรมไทยหลังจากนำแรงงานศรีลังกาเข้ามาในระยะนำร่องจะมีการประเมินผลด้านทักษะและความเหมาะสมกับลักษณะงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การนำเข้าและบริหารจัดการแรงงานต่างชาติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยมากที่สุดกันด้วยนะคะ 10,000 คนนำเข้ามาก่อนในการนำร่องตรงนี้แล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่ายังมีอีก 1-2 ประเทศที่ทางรัฐบาลจะไปทำการ MOU กับรัฐบาลของประเทศนั้นจะเป็นประเทศอะไรนะคะเราก็ต้องดูกันตรงนี้ว่ากระทรวงแรงงานก็จะเปิดเผยจะแจ้งให้ทราบอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจนะคะที่ขาดแคลนแรงงานในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมานั่นเองพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะคัดข่าวสารอื่นๆมาฝากกันนะคะในช่วงคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำเสาร์และอาทิตย์นะคะ
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนัง

0: จ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะตอนนี้ในเรื่องของการรณรงค์นะคะเรื่องที่มีการพบปลาหมอคางดำที่ท้ายเขื่อนลำเปานะคะก็มีจับได้3ตัวด้วยกันทางประมงพื้นบ้านนะคะก็นำมาให้ทางการแล้วก็จากการตรวจนะคะพิสูจน์แล้วยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำพร้อมที่จะขยายพันธุ์นะคะซึ่งทางประมงพื้นบ้านของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ลงพื้นที่เองเร่งระดมสรรพกำลังสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนพื้นที่ดูแลกันตรงนี้นะคะซึ่งจากการพบนะคะปลาหมอคางดำนะคะตอนนี้ทางทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะกำลังรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำโดยนายหนูพรแสนจันทร์ประมงพื้นบ้านบ้านเขื่อนขออภัยค่ะบ้านคำเขื่อนแก้วหมู่ที่12ตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาต้องสงสัยที่คล้ายกับปลาหมอคางดำมอบไปกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพิสูจน์จำนวน3ตัวทันทีที่เจ้าหน้าที่พบปลาดังกล่าวก็ยืนยันค่ะว่าเป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมจะขยายพันธุ์นะคะเรามาดูกันต่อนะคะหลังจากนั้นแล้วตอนนี้ก็มีการตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดสกัดนะคะกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบประมาณสนับสนุนงานเชิงรุกกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรก็ได้เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีข้อมูลค่ะว่า

มีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นก็ได้ให้มีการทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับแก้ไขปัญหาโดยตรงค่ะแล้วก็มีการเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดนะคะใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าการจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารกันด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านด้วยกันคือการเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาป่นสร้างรายได้ในเรื่องของการบล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำใหม่ผนึกกำลังในชุมชนค่ะแล้วก็มีการดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมกันเป็นหูเป็นตาในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ trackingมาใช้ติดตามการกระจายตัวแล้วก็การฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาปลาหมอคางดำก็ได้มีการวางแผนแล้วนะคะว่าในปีงบประมาณ2570นี้ล่ะก็จะมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อเพิ่มเติมจำนวน350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมกันด้วยทิ้งท้ายกันไว้ด้วยข่าวนี้นะคะถ้าว่าในพื้นที่ของเรานี่เราเจอปลาต้องสงสัยอาจจะนำปลาต้องสงสัยนั้นไปนะคะให้ทางประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดนะคะตรวจดูว่าเป็นปลาที่เข้าข่ายนะคะในเรื่องของปลาหมอคางดำไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เจอที่ท้ายเขื่อนลำปาวนี่3ตัวนี้คือเขามีไข่เต็มท้องพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วด้วยนะคะโชคดีว่า3ตัวนี้มีการสกัดได้ก่อนนั่นเองเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะท่านผู้ฟัง 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะกับอภิสราคมณีค่ะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ฟังขาแล้วก็ในช่วงรอบวันทันข่าวหลังครบตรงชาติเวลา 18:00 นรอพบกับอภิสราอีกครั้งหนึ่งนะคะอภิสราจะนำรายงานอากาศมาฝากกันค่ะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
7: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวาขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่ส ำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
9: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้า

0: บ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัท ณัฐวดีศรียาภัยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้เราก็มาจะเจอกันมาฟังเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่จะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันค่ะแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกมาในวันนี้คุณผู้ฟังก็อยากจะมาเติมเต็มกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กเล็กๆนะคะเรื่องราวของคนคนนี้นะคะท่านอยู่ในวัยเกษียณแล้วล่ะค่ะอายุราวๆประมาณ79ปีแล้วคุณผู้ฟังท่านชื่อว่าอาจารย์ชิดประชาทองสิริค่ะหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะเรียกติดปากกันว่าครูชิดค่ะครูชิดในวัย79ปีไม่ได้ใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์เลยค่ะเพราะว่าครูชิดเนี่ยใช้เวลาหลังเลิกเรียนตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มของทุกๆวันเลยนะคะในการเข้าไปสอนเทนนิสให้กับเด็กๆฟรีโดยที่ไม่เคยเรียกเก็บเงินเลยสักบาทเดียวและทางคุณครูชิดเองค่ะทำแบบนี้มายาวนานประมาณถึง32ปีแล้วคุณผู้ฟังถามว่าจุดเริ่มต้นในกิจกรรมนี้หรือว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ชิดเองค่ะท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาในครอบครัวของกรรมกรไม่เคยมีหรอกไออุปกรณ์เล่นกีฬาเป็นของตัวเองอยากเล่นกีฬาอะไรตอนเด็กๆนะคะก็ต้องหาเอาเองต้องไปเตะต้นกล้วยบ้างต้องไปเตะกระสอบทรายบ้างไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะไปเล่นเหมือนเพื่อนเขาอยากเล่นวันไหนก็ต้องไปอาศัยหยิบยืมไม้เทนนิสจากคนอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะอาจารย์ก็ได้เรียนจบจากสถาบันการพลศึกษาและมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมาเป็นครูสอนเด็กๆจากเด็กที่เคยขาดโอกาสในสมัยก่อนพอมาวันหนึ่งค่ะเมื่อมีวิชาความรู้มีโอกาสอยู่ในมือทางด้านของคุณครูชิดนะคะก็เลือกที่จะส่งต่อสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสเนี่ยให้กับเด็กคนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะโดยคุณครูชิดเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเด็กไปโรงเรียนข้างนอกเนี่ยครั้งหนึ่งจะต้องจ่ายทั้งค่าสนามเอ่ยค่าสอนค่าเดินทางรวมๆแล้วก็เกือบพันบาทแล้วครอบครัวในระดับกลางหรือว่าคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยค่ะเขาก็ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอหรอกที่จะมาจ่ายค่าเรียนให้กับลูกๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณครูชิดค่ะจึงเลือกที่จะเปิดสนามเทนนิสแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เวทีตรงนี้ในการสอนเด็กๆทุกคนเริ่มตั้งแต่จากศูนย์เลยบางคนเนี่ยเดินยังล้มอุปกรณ์ไม่มีไม่เป็นไรค่ะให้ทุกคนมีใจมาก็พอแล้วเดินมาที่สนามแห่งนี้นะคะแล้วครูชิดเนี่ยท่านก็จะคอยสนับสนุนในทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าอุปกรณ์อาจจะไม่ได้แบบเป็นพรีเมียมหรือว่าถูกต้องตามหลักของการเล่นสากลหรืออะไรยังไงเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่มันก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการทำ DIY ขึ้นมาที่คุณครูได้ทำเองนะคะเพื่ออยากจะให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเล่นได้ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์มันเกิดจาก DIY แต่ก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้องหรือว่าความรู้ต่างๆอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งค่ะในระหว่างที่มีการสอนคุณครูเนี่ยก็ท่านมักจะบอกกับเด็กๆเสมอนะคะว่าท่านเองเนี่ยเป็นครูนะไม่ได้เป็นโค้ชสอนนักกีฬาเพราะสิ่งที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือไม่ได้ต้องการเป็นโค้ชที่จะพานักกีฬาไปแข่งขันอะไรแต่อยากแค่ให้เด็กที่ไม่รู้พื้นฐานเลยหรือว่าเด็กที่แบบติดลบเลยไม่มีความรู้เลยเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆได้ทั้งหมดนี้ไปแล้วจะไปต่อยอดสู่การแข่งขันอะไรก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา32ปีคุณผู้ฟังต้องบอกว่าสนามเทนนิสเล็กๆที่ทางครูชิดได้สร้างขึ้นนี้นะคะได้ปั้นลูกศิษย์จนเติบโตไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นทั้งแชมป์ระดับประเทศแล้วก็มีทั้งแชมป์ระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายค่ะทั้งซอฟต์เทนนิสเทนนิสชายหาดหรือว่าเยาวชนทีมชาติแต่รู้ไหมคะว่าสำหรับอาจารย์ชิดแล้วหรือว่าสำหรับคุณครูชิดแล้วเนี่ยความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ถ้วยรางวัลเพียงอย่างเดียวนะคะ
แต่คุณครูได้บอกเราด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจที่ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยแข็งแรงขึ้นกล้าเริงขึ้นรู้จักเข้าสังคมได้มีเพื่อนมากขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแค่นี้ล่ะค่ะนี่คือรางวัลที่มีค่าที่สุดสำหรับคนเป็นครูแล้วค่ะเรื่องราวของคุณครูชิดประชาทองสิริในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าความงดงามของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆแต่เราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแล้ววันนี้ค่ะเราอยากให้เรื่องราวของอาจารย์ชิดเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่อยากจะทำดีอยากจะทำเพื่อสังคมหรืออยากจะทำเพื่อคนอื่นๆค่ะอยากให้ใช้พลังกายพลังใจที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะทำเรื่องดีๆให้กับสังคมแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆต่อไปต้องขอขอบคุณเรื่องราวของอาจารย์ชิดประชาด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเรื่องราวของอาจารย์เพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook มนุษย์ต่างวัยหรือว่าทางช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ได้เปรียงมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในเบื้องต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่าหรือว่าข่าวสารที่มีประโยชน์ในด้านอื่นๆกันต่อค่ะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะอยากนำข่าวนี้มาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามแล้วเราก็มาฟังรายละเอียดกันอีกสักรอบนึงอะนะคะคือต้องบอกว่าประเทศไทยเราผู้ฟังที่ผ่านมาเราก็เจอกับภัยพิบัติหลายเหตุการณ์มากๆล่าสุดเนาะเอาอันนี้เอาที่แบบหนักๆเลยนะก็ในพื้นที่น่านใช่ไหมคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันไปค่ะแล้วก็มีแว่วๆมานะคะว่าจะมีการทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินประกันนี้ให้นะคะตอนนี้ค่ะล่าสุดข่าวดีว่าทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติเคาะมาแล้วไฟเขียวแล้วนะคะสำหรับหลักการเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยพิบัติแล้วก็จะมีการมอบให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมให้ภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยนี้สำหรับประชาชนนั่นหมายความว่าภาครัฐจะมีการจ่ายเงินซื้อประกันตัวนี้ให้กับประชาชนนะคะเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะครอบคลุม3ภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะทางด้านของโฆษกท่านบอกว่าแนวทางนี้นะคะถือเป็นการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของทางภาครัฐจากเดิมเนี่ยจะต้องรอให้เกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นก่อนจึงจะมีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เปลี่ยนใหม่ค่ะตอนนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นแหละพอมีการอนุมัติครม.ตัวนี้ออกมาปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นการที่เราจะต้องเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเอาไว้ก่อนโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้กับพี่น้องประชาชนส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกรณีการเกิดอุทกภัยนะคะมีการกำหนดจ่ายเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีการเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะมีการจ่ายเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่เกิดเหตุก่อนจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าบ้านคุณได้รับน้ำท่วมคุณก็จะได้รับเงินเยียวยาไปก่อนส่วนแรก 10,000 บาทส่วนวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคุณจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนแรกไปก่อน 5,000 บาทภายใน15วันหลังจากนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเขาให้แค่นี้นะเขาก็จะมีการกลับมาพิจารณาดูว่าของคุณเนี่ยได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเสียหายเท่าไหร่กันแน่แล้วก็จะมีการให้เงินสินไหมทดแทนรวมกันแล้วเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าพูดกันตามหลักความเป็นจริงเลยถ้าเกิดว่าเป็นระบบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เยอะกว่าตอนที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเคสของแผ่นดินไหวเนาะบางคนก็ได้อยู่ที่ประมาณหลัก200หรือแบบเป็นหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะไปพอในการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรบ้านล่ะหรือว่าอุทกภัยเองก็ตามนะคะได้กันทีละนิดทีละหน่อยแล้วกว่าจะได้อีกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปรับเป็นรูปแบบที่เราว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้ง3ภัยและสมมุติว่าบ้านเราอยู่ในการคุ้มครองของประกันตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ในกรณีที่เสียชีวิตนะคะรายละ2ล้านบาท ดยรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการทำในลักษณะแบบนี้มันดีกว่าแน่นอนหนึ่งเลยคือคุณจะได้รับเงินเร็วขึ้นกว่าการที่ต้องไปยื่นเอกสารแล้วรอให้รัฐบาลเนี่ยโอนเงินเยียวยามาให้นะคะสองสิ่งที่ดีกว่าคือเราจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแบบเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่เราได้รับจากรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปค่ะในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็วางแผนงบประมาณที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะโดยทางครม.เองก็มีการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำรายละเอียดแล้วก็ระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจะทำให้รายละเอียดตัวนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดและเร็วมากที่สุดนอกจากนี้ในที่ประชุมครม.ก็ยังมีการให้เร่งศึกษาแนวทางยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้การจ่ายเงินสินไหมทดแทนเนี่ยภายใต้การจ่ายจากประกันเนี่ยนะคะไปซ้ำซ้อนกับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติหลักการมาแล้วนะแต่มันเป็นเพียงหลักการเท่านั้นไงคะส่วนจะมีการเคาะให้มันเกิดขึ้นจริงใช้ได้ภายในวันไหนจะทันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะก็ต้องรอดูทางด้านของปภ.และคปภ.นั่นแหละว่าเขาจะมีการจัดทำรายละเอียดในขั้นตอนต่อไปเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็จะได้บอกด้วยว่า30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนกลุ่มไหนบ้างที่จะอยู่ในส่วนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้เรามาดูข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะก็สักเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณวันพุธนะคะทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนก็เป็นไปตามโครงการของเขาค่ะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะเป็นโครงการของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดระนองนะคะก็จะมีการนำเงินเนี่ยมามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีทางด้านของท่านรองวิทยรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีทางด้านของท่านก่อลาบประกอบสุขท่านขนส่งจังหวัดระนองแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วยค่ะสำหรับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.เนี่ยคือเขามีรายได้มาจากการที่เขาไปจัดกิจกรรมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลนะคะจะนำเข้าสมทบในกองทุนแล้วพอเงินที่อยู่ในกองทุนเขาก็จะมีการนำมาใช้ประโยชน์3ด้านด้วยกันด้านแรกคือการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน2การนำไปส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยประมาณนี้เป็นต้นค่ะในด้านที่3ก็จะนำเงินส่วนหนึ่งค่ะมาใช้ในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยแล้วเขาก็มีการนำเงินมามอบให้ในทุกๆปีนะคะสำหรับจังหวัดระนองเองค่ะกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็มีการเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกปท.เพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้เนี่ยมาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งต่อให้กับผู้พิการให้เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือว่าความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งคุณสมบัติก็เป็นไปตามเกณฑ์ของเขาค่ะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเป็นผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนนะคะจนทำให้มีสภาวะร่างกายเป็นผู้พิการแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งก็ในปี2569นี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามหลักของเขาอยู่ที่ประมาณ12ราย12รายนี้ได้รับค่าสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะรวมเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 944,500 บาทค่ะคือ 900,000 กว่าบาทนี้เขาก็จะนำไปซื้อทั้งขาเทียมค่ะขาเทียมก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเนาะให้มันเหมาะสมกับคนที่เขาจะรับแล้วก็นำไปซื้อรถวีลแชร์ค่ะแล้วก็นำไปซื้อเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อะคุณผู้ฟังสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของตัวเองได้ลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการสร้างการรับรู้การเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงได้รับทราบถึงเรื่องของการดูแลความห่วงใยการใส่ใจการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากคนที่เขาประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะคะก็มีการจัดแบบนี้ขึ้นทุกปีแล้วก็พยายามดำเนินการนำเรื่องต่างๆนะคะเสนอไปกับทางกองทุนและทางกองทุนเองก็จัดสรรงบมาให้เพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็ต้องขอบคุณทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับการช่วยเหลือในปีนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเขาแจ้งมาแล้วนะคะว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเขาเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของปีเป็นงบของปี70มาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณต้องการไม้เท้าคุณต้องการรถวีลแชร์คุณต้องการเบาะรองนั่งหรืออุปกรณ์อะไรที่จะใช้สำหรับผู้พิการในครอบครัวของเราค่ะแต่ว่าต้องเป็นผู้พิการที่เขาได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะคะคุณสามารถไปยื่นขอรับได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็สามารถยื่นได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้30กันยายน2569นำหลักฐานเอกสารต่างๆก็จะมีทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกรณีที่เป็นเด็กก็ให้นำสูจิบัตรไปหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านก็ให้นำไปด้วยรูปถ่ายตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือเป็นรูปถ่ายผู้พิการรูปอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็รูปสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านที่พักอาศัยถ่ายระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะคะคืออยากให้เป็นรูปที่แบบใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเขาจะได้เห็นภาพนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษาแล้วก็ต้องระบุด้วยว่ามีความพิการด้านไหน4ค่ะเอกสารยืนยันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือรูปภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็ได้สามารถนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นได้ที่ตัวเองนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองหรือว่าสามารถยื่นผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะส่งเอกสารแล้วก็ตราถึงสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกหรือคุณจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกโทรได้ที่หมายเลข1584ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

ับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันค่ะวันนี้ก็เรื่องราวต่างๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์กันไปพอสมควรเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคลายเหงากันละกันในยามเย็นแบบนี้แล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ค่ะในทุกวันพฤหัสวันศุกร์พบกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับดีเจนันท์นะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนกายพักผ่อนใจอย่างเต็มที่ค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: หอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรอบวันทันข่าวหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจเราก็เริ่มต้นกันตอนนี้นะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 18:13 น.นะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้งระบบ FM 107.25 MHz AM 783 GHz และวิทยุออนไลน์นะคะที่สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะมาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งได้ออกประกาศเมื่อเวลา 17:00 น.เป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะคะภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่12และ13กันยายนนี้ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงที่13และ14กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเป็นระยะในช่วงนี้กันด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32 องศาเซลเซียสคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดระนอง30องศาเซลเซียสนะคะมาดูสรุปนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะก็มีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงานะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดระนองก็ยังคงเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนนะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนี้อภิสราได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วนะคะจากประกาศฉบับนี้และกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่13กันยายนเวลา 5:00 น.ค่ะขณะนี้เวลา 18:18 น.เรามาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าจังหวัดระนองนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะตอนนี้
วัดปริมาณฝนสะสมของระนองรวมทั้งปีเลยนะคะ1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะวัดได้ 3,081.1 มิลลิเมตรนะคะส่วนเช้านี้นะคะจังหวัดระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะก็เป็นรายงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปเป็นรายภาคนะคะแล้วก็จังหวัดระนองเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 23.8 องศาเซลเซียสค่ะข่าวเรามาดูนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้โพสต์ประชาสัมพันธ์เมื่อเวลา 17:18 นาทีนะคะพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569เป็นต้นไปนะคะขอแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อท่านแม่ทัพภาคที่4ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะในขณะเดียวกันค่ะท่านรองแม่ทัพภาคที่4พลตรีชาคริตอุจรัตน์ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวที่ออกมานะคะเมื่อเวลา 17:32 นาทีนั่นเองนำเหตุการณ์นะคะข่าวที่เพิ่งมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันนะคะในพื้นที่ของเกาะสมุยได้ซักซ้อมแนวทางบังคับใช้กฎหมายในประเทศย้ำดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะมาดูเรื่องนี้กันที่เกาะสมุยนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพื้นที่เกาะของประเทศไทยนี่สองที่ด้วยกันเกาะสมุยและเกาะภูเก็ตหรือจังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนภูเก็ตนี่เดี๋ยวเราไว้ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวของกรมยมพันสรุปเมื่อไหร่แล้วอภิสราก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะเราก็ต้องดูผู้สื่อข่าวในพื้นที่กันค่ะเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะซึ่งข้อมูลนี้ทางทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยนะคะได้เผยแพร่ทางเพจ Facebook สวท.เกาะสมุยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองในอำเภอเกาะสมุยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซับซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นะคะซึ่งการประชุมก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพโดยทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาเนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการหรือการกระทำที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนรวมถึงกรณีหลบหนีเข้าเมืองทำงานหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมแปลงเอกสารหรือกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะพร้อมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศไปจนถึงการส่งตัวคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรและการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะและที่ประชุมเน้นย้ำด้วยค่ะท่านผู้ฟังค่ะว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็พันธกรณีระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งเกาะสมุยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยก็ยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจะดำเนินการ
ตามกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของเกาะสมุยตอนนี้ก็มีการซักซ้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเนรเทศนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการประชุมกันในวันนี้นะคะโดยท่านอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ประชุมที่อำเภอเกาะสมุยนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้อภิสราก็ได้เห็นข่าวนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะก็เลยนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะในวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.นะคะก็ได้ปักหมุดโคราชเปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมผนึกกำลังเครือข่ายพัฒนาคนพิการเสริมทักษะสร้างสรรค์สร้างโอกาสไร้ขีดจำกัดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมให้เข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ในกิจกรรมนี้ค่ะมีทั้งความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจนายจ้างสถานประกอบการผู้ประกอบการองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนพิการโดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวรายงานนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางก็ได้กล่าวนะคะว่างาน Job and Market Fair งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป้าหมายสำคัญเลยค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงคนกับโอกาสศักยภาพกับความต้องการทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเพื่อให้พื้นที่คนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงการจ้างงานนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะและการประกอบอาชีพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ค่ะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพนะคะในหลายๆจังหวัดทีเดียวนะคะก็ได้มีการลุยลดค่าครองชีพประชาชนช่วยผู้ประกอบการยกทัพสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งเราก็มีในพื้นที่ของจังหวัดระนองเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าในเรื่องนี้นะคะก็ในการติดตามข่าวสารต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ทราบนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่มีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของลดภาระค่าครองชีพก็จะมีการกระจายอยู่ในทุกจังหวัดแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทระนอง AM 783 GHz ก็จะมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อเนื่องทีเดียวนะคะว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุหรือทางเพจ Facebook นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์การจอดรถชั่วคราวถนนภักดีทวีสินค้าตลาดล่างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนและฟุตบาทนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและตอนนี้มีการปรับการจอดรถชั่วคราวยกเลิกวันคู่วันขี้จอดได้ฝั่งที่ไม่มีการก่อสร้างค่ะเทศบาลเมืองระนองขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนภักดีทวีสินค้าหรือตลาดล่างนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนและฟุตบาทนั่นเองนะคะแล้วจุดจอดรถจอดได้เฉพาะฝั่งที่ไม่มีการก่อสร้างใช้แนวทางนี้จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จนะคะทางเทศบาลเมืองระนองขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะในการดำเนินการตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อถนนนะคะแล้วก็ฟุตบาทนี้แล้วเสร็จกันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เรานะคะจะต้องช่วยกันนั่นเองนะคะอำนวย
ผลประโยชน์นะคะร่วมกันตรงนี้นะคะต่อไปการใช้รถใช้ถนนนะคะการเดินเท้าบนฟุตบาทก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะขณะนี้เวลา 18:28 นาทีนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อวานก็ได้มี PRD Open House นะคะแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกันด้วยการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตกับหน่วยงานภายในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐพร้อมบุคลากรในส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้เข้าร่วมนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังนะช่วงเวลาตรงนี้นะคะท้ายสุดของรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะท่านผู้ฟังค่ะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะอภิสราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้จะเจอกันดังที่ได้บอกกันไปวันนี้ร่ำลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
7: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับ
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
10: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

งเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทรนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลาที่แล้วก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีความประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 จึงจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัสสิราพันพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล transformation โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียด พร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน
18: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สร้างประเทศไทยเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับติดตามรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ค่ะระวังลิงก์ไว้2เพจนะคะเพจ Facebook สวทระนองFM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทระนอง AM 783 KHz นะคะเช่นเคยค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะช่วงเวลาตรงนี้นะคะ19:30 จนถึงเวลา20:00 นะคะเดี๋ยวเรามารอเทียบเวลา20:00พร้อมๆกันแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูในเรื่องราวข่าวสารต่างๆนโยบายของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะกำลังจะดำเนินการหรือดำเนินการอยู่ในขณะนี้หรือดำเนินการแล้วเสร็จนะคะประชาชนในพื้นที่ระนองก็จะได้รับทราบข่าวสารต่างๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านนะคะอภิสราก็ยังคงนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้19:36กันแล้วเทียบเวลาให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ระนองนี่ก็มีฝนทิ้งช่วงบ้างนะคะซึ่งเราดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็คิดว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะก็มีละบางช่วงตกหนักนะคะก็มีเว้นช่วงเว้นวรรคนะคะให้เราได้สัญจรไปมาได้ทำธุระปะปางต่างๆเอาละค่ะเรามาดูกันแล้วก็ในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนี่ก็ถ้าว่ามีข่าวสารต่างๆก็จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งในรอบสัปดาห์นี้ล่ะมีข่าวเด่นๆอะไรนะคะอภิสราขอสรุป5ประเด็นข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะคะถึงเวลาแล้วหรือยังที่ปรับระบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ระบบที่คล่องตัวประชาชนเข้าถึงง่ายนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะการปฏิรูประบบราชการก็อาจจะไม่ใช่เพียงการเพิ่มเทคโนโลยีหรือการลดจำนวนบุคลากรนะคะแต่คือการรื้อขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลดงานซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อประชาชนไม่ต้องเดินทางหลายครั้งหรือว่ายื่นข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอแนวคิดรีดไขมันออกจากกระบวนการทำงานพร้อมยกตัวอย่างเลยนะคะเช่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ทบทวนกระบวนการจากประมาณ170ขั้นตอนก็ให้เหลือต่ำกว่า70ขั้นตอนสะท้อนถึงเรื่องการเปลี่ยนนะคะให้มุ่งให้บริการภาครัฐง่ายขึ้นรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ลดภาระประชาชนอย่าเป็นรูปธรรมค่ะในสัปดาห์นี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกองทัพเรือย้ำโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้นะคะในเรื่องของโครงการเรือฟริเกตเดินหน้าตามขั้นตอนอนุมัติผลคัดเลือกแล้วแล้วก็เตรียมแถลงผลในวันที่18กันยายนนี้หลังครบกำหนดอุทธรณ์กันนะคะท่านผู้ฟังกองทัพเรือได้เผยความคืบหน้าโครงการจัดเรือฟริเกตหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามรับทราบผลการคัดเลือกเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะและกระทรวงกลาโหมก็อนุมัติมติเมื่อวันที่7กันยายนปีนี้ล่ะค่ะหรือว่าเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองย้ำดำเนินการด้วยหลักโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงขีดความสามารถความเหมาะสมต่อภารกิจความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายและเตรียมแถลงผลอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้หลังครบกำหนดอุทธรณ์7วันนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งนกกระซิบนี่สินเชื่อ AI นกกระซิบก็ถือว่าเปิดประตูเงินทุนใหม่ในวันที่ SME ไทยกำลังขาดอากาศหายใจนะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะสินเชื่อ AI นกกระซิบนี่ก็เป็นแนวทางเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนของ SME โดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากระบบถุงเงินมาใช้ประกอบการประเมินสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการรายเล็กไม่ให้มีที่ไม่มีสเตทเมนต์หรือว่าหลักประกันเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์สินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่อง16ไตรมาสแล้วก็ SME รายใหญ่ก็ถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 78% ค่ะและโครงการมีสินเชื่อหลายรูปแบบนะคะเช่นสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทนะจ๊ะแล้วก็กลไกค้ำประกันนะคะรวมไปถึงสินเชื่อ QR มหาเฮงคูณนะคะหรือว่านกกระซิบนั่นเองวงเงินสูงสุดคือ 50,000 บาทจุดสำคัญเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เพียงการนำ AI มาใช้แต่คือการเปลี่ยนข้อมูลการค้าจริงให้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างเครดิตที่จะทำให้ระบบเงินทองนั้นมองเห็นศักยภาพของธุรกิจรายย่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะและสำหรับผู้ประกอบการก็ควรที่จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกันด้วยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยแล้วก็พิจารณาภาระของการชำระกันด้วยนะคะรวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ก่อนกู้เพื่อให้สินเชื่อเป็นตัวเสริมสภาพคล่องและการเติบโตไม่กลายเป็นภาระหนี้ในอนาคตค่ะแล้วมาต่อกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันค่ายต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งผู้รับรถรับจ้างนะคะหรือว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันก็จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในสิ้นเดือนนี้ตามนโยบายของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริการโดยผู้ประกอบการแอปพลิเคชันได้เร่งรัดให้สมาชิกผู้ขับรถดำเนินการตามกรอบเวลาค่ะทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมออนไลน์นะคะก็ให้บันทึก QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำเอกสารมายื่นคำขอแบบ Walk-in ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะเพื่อขอทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะสอบภาคทฤษฎีแล้วก็ตรวจประวัติอาชญากรเมื่อผ่านการตรวจประวัติแล้วจึงชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะกันต่อไปด้วยเอาละค่ะอีกเรื่องหนึ่งประเด็นสุดท้ายเลยนะคะกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดฉากเป็นเวทีพลังงานระดับโลกทีเดียวนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวเป็นการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนและบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า 1,000 แห่งจาก150ประเทศค่ะซึ่งงานครั้งนี้ก็เน้นในการหารือพัฒนาเทคโนโลยี LNG ไฮโดรเจนการจับคู่ AI บริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยชูศักยภาพของไทยบนเวทีโลกแล้วก็ยังมีการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเสริมความมั่นคงทางพลังงานและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสรุปข่าวเด่น5ข่าวเด่นมาฝากกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของรวมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะท่านผู้ฟังค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์กันมาต่อเนื่องทีเดียวในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้วันที่27กันยายนนี้ล่ะค่ะจะเดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 คูหารองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรก็ได้เปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมว่าล่าสุดเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายนนี้นะคะแล้วก็เป็นไปอย่างแน่นอนด้วยย้ำกันตรงนี้เลยโดยไม่มีกระบวนการชะลอไม่มีการเลื่อนหรือการเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่ก็มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการทางกฎหมายตามปกติที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ของข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งนะคะและความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะมีนายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากและก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอกันเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะข่าวที่ออกมาก็จะมีการเลือกกันระดับจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ลงลึกไปแล้วในระดับอำเภอกันด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มจากเดิมนะคะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วนะคะแล้วก็เร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนน3เพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงสำหรับผู้ประกันตนนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะท่านผู้ฟังคะปิดท้ายกันนะคะด้วยนโยบายนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนตอนนี้ทางรัฐบาลก็แนะนำนะคะว่ารถจักรยานยนต์สาธารณะให้ยื่นตรวจสภาพรถด้วยนะได้ทุกแห่งล่วงหน้า1เดือนเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนชำระภาษีประจำปีนะคะในเรื่องนี้ค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกลดความแออัดในการเข้าใช้บริการณสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลก็แนะนำนะคะว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอ17ป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีนะคะรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีก็สามารถที่จะนำรถเข้าตรวจสภาพได้นะสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอได้ทุกแห่งนะคะหรือจะเลือกตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเจ้าของรถที่นำรถเข้าตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เตรียมเอกสารสำคัญนะคะได้แก่คู่มือนะคะสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วจึงนำหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมกรมธรรม์หรือว่ากรมธรรม์ที่เป็นการประกันภาคสมัครใจนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะทางรถจักรยานยนต์สาธารณะก็ไปยื่นชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนและถ้าว่ารถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้นะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงที่5ในกรณีรถจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก็สามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดนั้นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะช่วงนี้อภิสราบอกว่าเป็นข่าวสุดท้ายแต่ไม่ได้ท้ายสุดนะคะเพราะว่าเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับร่วมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนโยบายของรัฐบาลนะคะอภิสราก็จะหยิบมาฝากตรงนี้เป็นประจำนะคะในช่วงเวลานะคะร่วมสร้างประเทศไทยช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ

0: จบกันไป
1: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
2: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
3: คนไทยไม่เอาสินบน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรวมสร้างประเทศไทยนะคะทุกวันเสาร์ที่เราเจอกันนะคะ 19:30 น.จนถึงเวลา 20:00 น.นะคะ 19:53 น.กันแล้วท่านผู้ฟังปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะท่านผู้ฟังทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICรับทราบแถลงการของฝ่ายกัมพูชาซึ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาและประเทศไทยก็ได้ขอชี้แจงจุดยืนนะคะซึ่งไทยยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมและให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนประเทศไทยยึดมั่นต่อถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมพิเศษครั้งที่3ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เห็นว่าการพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นควรตั้งอยู่บนข้อตกลงดังกล่าวอย่างครบถ้วนไม่เลือกเฉพาะบางประเด็นมาใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะสิ่งที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงร่วมกันก็ต้องได้รับการปฏิ

บัติกันอย่างจริงจังด้วยทั้งในเรื่องของการรักษาการหยุดยิงการไม่ยั่วยุการไม่เพิ่มกำลังการลดความเสี่ยงทางทหารและการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนตรงนี้นะคะแล้วในส่วนของข้อกล่าวอ้างเรื่องเขตแดนนะคะก็ต้องแยกให้ออกนะคะว่าการเรื่องของเขตแดนกับการวางกำลังนั้นเป็นอย่างไรซึ่ง JIC ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ย้ำเลยนะคะท่านผู้ฟังข่าวว่าข้อกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือพื้นที่ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นข้อยุติของสถานะเขตแดนโดยฝ่ายเดียวนะคะภายหลังการหยุดยิงทั้งสองฝ่ายก็มีหน้าที่รักษาสถานะการวางกำลังตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยฝ่ายไทยก็ยืนยันค่ะว่ากำลังของไทยนั้นก็ยังคงปฏิบัติอยู่ในจุดหรือว่าในแนววางกำลังไม่ได้ใช้สถานการณ์หยุดยิงเป็นโอกาสในการรุกคืบในการเพิ่มกำลังตรงนี้นะคะประเด็นเกี่ยวกับการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนก็ควรดำเนินการผ่านกลไกทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันโดยเฉพาะคณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC นะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็ถือว่าไม่ใช่อุปสรรคนะคะแต่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้ JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาทำงานได้ประเทศไทยสนับสนุนการทำงานของ JBC แล้วก็ต้องการที่จะเห็นกลไกดังกล่าวนั้นสามารถดำเนินงานแล้วเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะคะดังนั้นการรักษาการหยุดยิงการลดการเผชิญหน้าการไม่ยั่วยุการไม่เพิ่มกำลังและการลดภัยคุกคามในพื้นที่จึงไม่ใช่เงื่อนไขที่จะชะลอให้ JBC นะคะแต่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกันด้วยเอาละค่ะมาดูในอีกเรื่องหนึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมและเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เร่งนะคะควรที่จะเร่งความร่วมมือในการลดอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างเพื่อคุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้าที่กันด้วยเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่อภิสราจะสรุปข่าวสารต่างๆให้ทราบกันนะคะในเรื่องการดำเนินการต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างบทบาทไทยในเวทีโลกข่าวสารต่างๆที่รัฐบาลนะคะได้นำนโยบายต่างๆลงสู่ประชาชนในพื้นที่อภิสราก็จะหยิบมาฝากกันด้วยเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 19:30 จนถึงเวลา 20:00 นทุกวันเสาร์นะคะชวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz สว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยประสบกรณ์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: จ
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No.1 แชมเปี้ยนคัพ 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No.1 แชมเปี้ยนคัพพัทลุง 2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No.1 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหัวเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสกิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราศกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมส์ค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์โค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 17:00 น.และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
20: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับปรับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลมาคุยฟังห้องศิลนี้จะถือว่าเป็นต้นกำเนิดความคิดเกี่ยวกับองค์เทวดาจีนและถ้าหากว่าฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนสถานในความเชื่อของคนจีนที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกหลายๆแขนงด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลกันต่อเนื่องก็มักจะมีการเชิญชวนอยู่เสมอๆว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลจะจบลงแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อเรื่องตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นวรรณคดีเสมอไปนะครับเพราะว่าห้องศิลนี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกนะที่นำมาเล่านำมาอ่านยาวมากๆนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสาระที่เรานำมาคุยกันในที่นี่มีเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะเรียกกันว่ามีประเด็นเล็กๆน้อยๆบ้างหรือไม่ยาวเกินไปบ้างนะแต่ถามบอกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเรื่องสั้นๆตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นทางนี้จากอะไรทางนี้ก็มาจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวนั้นมักจะนำเอาเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเป็นผู้แนะนำมันเล่ามาคุยมาอ่านให้ฟังกันเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะแนะนำรายการกันยังไงนะก็คงจะต้องบอกว่ามี2ช่องทางนะครับที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะครับส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็คือตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-boy ติดกับ J นะครับBJ J Japan นะครับแล้วก็พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANA นะ BJ วัฒนะส่วนใครแอดไซน์ก็ @gmail.com เป็นภาพรวม BJ วัฒนะ @gmail.com คราวนี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราปิดเรื่องห้องศิลเอาไว้ตรงที่ว่าการที่เกียงจูแยไปรบกับขงสวนครั้งนี้ยับเยินเลยนะครับเพราะว่าเสียแท็กเล่ทหารไปเป็นอันมากดังนั้นเมื่อพระเจ้าบูอ๋องมีรับสั่งให้เอาเกียงจูแยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตัดปรึกษาว่าการที่เรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เนี่ยเสียทีมากทีเดียวบรรดาทหารที่มีฝีมือก็ถูกฆ่าศึกจับตัวไปได้เยอะจะสู้ต่อไปไหวไหมอีกอย่างนึงก็มีข้อขัดข้องในเรื่องของเสบียงอีกนะครับทหารอิดโรยอีกถ้าจะคิดเอาชนะคิดว่าตรงนี้ไม่ได้แน่ๆนะถ้าหากว่าเราคิดที่จะล่าทัพกลับไปเห็นว่ายังไงนะมีโอกาสได้ท่วงได้ทีแล้วค่อยยกมารบกันต่อในภายหลังนะซึ่งเกียงจูแยเมื่อเจอคำถามอย่างนี้เข้ามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็ทูลเลยว่าเห็นด้วยแล้วกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะให้จัดกองกำลังถอยกลับไปนะพูดแล้วเกียงจูแยก็ออกมาสั่งให้บรรดาลนายทัพนายกองจัดเตรียมกองกำลังเตรียมเดินทางกลับไปที่เมืองไซกีกันก็ปรากฏว่ามีเหตุขึ้นมานะครับเพราะว่าพอถึงเวลาสองยามเกิดมีโตหยินคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกในประตูที่ค่ายเกียงจูแยบอกว่าให้เปิดประตูรับตัวเองพร้อมทั้งบอกชื่อด้วย ว่าชื่อว่าลกอักตัวหินตั้งใจจะมาหาเกียงจูแยเลยนะทหารเฝ้าประตูก็ไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยก็เชิญตัวเข้าไปในประตูก็กลับออกไปเชิญลกอักตัวหินเข้าไปหาเกียงจูแยเกียงจูแยกับลกอักตัวหินเรียกว่าก็ถ้อยทีถ้อยคำนับกันเกียงจูแยก็บอกว่าการที่ท่านมาหาเราครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อันใดล่ะลกอักตัวหญิงก็บอกว่าเราได้ยินว่าท่านเนี่ยจะให้ยกทัพกลับแล้วหรือเกียงจูแยก็บอกว่าเราเห็นว่าตอนนี้มันไม่ได้ท่วงทีแล้วน่าจะกลับกันไปซะก่อนพอได้รับคำตอบอย่างนี้ลกอักตัวหญิงก็บอกว่าถ้าท่านให้กลับไปแล้วเนี่ยคงสวนก็จะฆ่าทหารที่จับได้เสียถามจริงๆเถอะใจท่านน่ะไม่คิดจะแก้ไขเอาทหารคืนมาแล้วหรือยังไงไอ้เจ้าของสวนเนี่ยมาสำคัญว่าตัวมันดีที่เขาดีกว่าของสวนมันยังมีอยู่อีกเกียงจูแยพอได้ฟังลกอักโตหยินพูดจาเห็นมีความคมสันอยู่ก็รู้ว่าลกอักโตหยินคนนี้น่าจะเป็นผู้วิเศษที่จะมาช่วยทำศึกได้จึงบอกว่าอ่ะงั้นดีแล้วท่านจะมาช่วยเราใช่ไหมล่ะถ้าจะช่วยเราจริงๆเราก็ขอบใจนักว่าแล้วกิงจูแยก็สั่งประกาศนายทัพนายกอมออ้าวที่บอกจะยกกับไซกีเนี่ยให้หยุดทัพไว้ก่อนนะพอเวลารุ่งเช้าขงสวนก็หวังว่าจะตั้งมั่นกองกำลังเอาไว้คอยรับพอคิดขึ้นมาว่าลงเกียรติกงจูซึ่งเป็นทหารผู้หญิงของเกียงจูแยเอาดาบฟาดเอาหลังตัวเองแทบจะตกม้าตายยังไม่ได้แก้แค้นเลยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่ถูกผู้หญิงฟาดหลังตัวเองเนี่ยคิดไปแค้นไปตลอดเวลาก็กลั้นโทโสไม่ได้ขึ้นมามายืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็บอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยออกมารบกันเกียงจูแยพอรู้เข้าก็บอกแก่ลกอักตัวหินบอกว่าขงสวนมาชวนรบอีกแล้วลกอักโตหินก็รับอาสาขึ้นมาออกมารบกับขงสวนรบกันอยู่ได้สัก16เพลงแล้วลกอักโตหินก็จับมีดที่ชื่อว่าปวยโตไอ้เจ้ามีดปวยโตนี่มันมีฤทธิ์บินได้เหมือนกับนกที่คว้างไปแล้วมันจะกลับมานะครับท่านนึกสภาพมันคล้ายๆมุมแมลงนั่นแหละนะเรียกว่าตั้งใจจะเอามีดบินเนี่ยไปตัดศีรษะของหงสวนนะหงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปหุ้มเอามีดป่วยตัวเอาไว้ได้ลกอักตัวหญิงเห็นบอกอ้าวท่าทางจะสู้ไม่ได้ซะแล้วก็ชักม้าหนีมาบอกเกียงจูแยบอกว่าโอ้ไอ้เจ้าหงสวนเนี่ยมันมีฤทธิ์มากเกินกว่าใครจะสู้ได้แล้วนะทั้งฝ่ายหงสวนไม่กลับเข้าค่ายยืนมาร้องต่อบอกว่าเกียงจูแยตัวเจ้าเนี่ยได้เป็นถึงไต่เจียงกุนแม่ทัพนี่มาหลบหน้าหลบตาทำไมไม่ออกมารบกันนะขณะนั้นโทเหงศูนย์คุมเสบียงมาถึงนอกค่ายเกียงจูแยยังหาทันรู้ไหมได้ยินขงสวนยืนท่าเกียงจูแยอยู่ก็แหมขัดใจฉวยได้กระบองสั้นวิ่งเข้าไปรบกับขงสวนคงสวนแลเห็นโทเฮงศูนย์ต่ำเตี้ยจึงบอกว่าท่านน่ะตัวเล็กแถวนี้จะมาสู้รบกับเราเนี่ยถูกเราเท้าเดียวก็ตายแล้วโอ้โหโทเฮงศูนย์ได้ฟังนี่โกรธมากจึงตีคงสวนด้วยกระบองคงสวนก็เอาเงารับเอาไว้โทเฮงศูนย์ตัวเตี้ยก็จริงนะครับก็เลยตีคงสวนบนม้าไม่ถนัดก็เลยท้าให้คงสวนเนี่ยบอกแน่จริงเนี่ยลงมาจากม้ามารบกันดีกว่าชายชาติทหารขงสวนถูกท้าทายอย่างนี้ก็ลงมาจากหลังม้ามารบกับโทเหงศูนย์หาคล่องแคล่วไม่ด้วยเคยถนัดรบแต่บนหลังม้าครับโทเหงศูนย์ก็เลยรอดแล้วก็ตีเอาเป็นหลายทีขงสวนเจอการรบบนภาคพื้นไม่ถนัดก็เลยหนีกลับขึ้นมาขณะนั้นทหารก็ไปบอกความแก่เกียงจูแยบอกว่าตอนนี้โทเหงศูนย์บอกว่าจะไปคุมเสบียงมายังมาไม่ถึงเลยเห็นขงสวนท้าทายก็เลยออกรบกับขงสวน โอ้กิงอยู่ใหญ่พอได้ฟังก็เลยสั่งให้นางเต็งตันหยกเมียของโทเฮงสุนออกไปช่วยนางเต็งตันหยกก็ออกไปหาโทเฮงสุนผู้เป็นผัวช่วยกันรบกับขงสวนพอขงสวนกลับขึ้นมาเรียกกันว่ายังไม่ทันจะตั้งตัวนางเต็งตันหยกก็เอาก้อนศิลาแก้วที่มีฤทธิ์เนี่ยคว้างไปต้องหลังของขงสวนเรียกกันว่าถูกอักเข้าไปแทบจะตกจากหลังม้าเลยทีเดียวขงสวนเก็บจนทนไม่ได้ก็ชักม้ากลับเข้าค่ายไปเอายาวิเศษใส่ที่ตัวเองนั้นถูกก้อนศิลาฟกช้ำแล้วก็ไอ้ความบวมก็หายไปในทันทีโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกก็กลับเข้าค่ายด้วยแจ้งความซึ่งได้รบแล้วมีชัยชนะแก่ข้าศึกให้กับเกียงจูหยาได้ฟังครั้นรุ่งเช้าขงสวนออกมายืนบอกว่าให้เกียงจูแย้เนี่ยแต่งทหารผู้หญิงที่ทิ้งแก้วมาถูกราวานี้ให้ออกมารบกันซะหน่อยสิพอได้ยินเสียงท้ายอย่างนั้นก็มีผู้ที่นำความมาบอกกับเกียงจูแย้บอกว่าตอนเนี้ยขงสวนมาท้ารบกับนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกพอรู้ก็ขออาสาออกรบเกียงจูแย้ก็ห้ามว่าโอ้ยที่ไหนท่านจะสู้ขงสวนได้ถ้าจะขืนออกไปรบขงสวนก็จะจับตัวเอาไปอีกคนหนึ่งว่าแล้วเกียงจูแย่ก็ให้เอากระดานป้ายเขียนหนังสือไปปิดประตูค่ายไว้เป็นสังเกตตามเยี่ยงอย่างว่ายังหารบไม่ก่อนขงสวนเห็นอย่างนั้นก็โกรธนักชักม้ากลับเข้าค่ายครั้นรุ่งขึ้นยันเต็งทหารเกียงจูแย่ก็รับอาสาจะออกรบขณะเมื่อเกียงจูแย่ยกทหารออกจากเมืองไซกีมีนายทหารคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายันเต๋งมาไม่ทันก็เลยติดตามมาในชั้นหลังถึงเช้าวันนั้นก็ไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นยันเต๋งก็มีความยินดีมากก็เลยเล่าความซึ่งได้รบกับขงสวนให้ยันเต๋งฟังทุกประการพอได้ฟังเสร็จยันเต๋งก็บอกว่าโอ้ยไปกลัวอะไรกับขงสวนข้าพเจ้าจะขอรับอาสาออกไปรบเองเจออย่างนี้อีกแล้วเกียงจูแย่ก็เลยสั่งให้เลิกกระดานป้ายที่ปิดประตูค่ายออกเสียหมายความว่าที่บอกว่ายังไม่พร้อมรบไปเอาออกเลยแสดงว่าพร้อมรบแล้วนะเรียกว่าเป็นการให้จุดสังเกตบอกว่าตอนนี้พร้อมรบว่างั้นเถอะนะครับทหารขงสวนพอเห็นว่ามีการถอดป้ายขอพักรบออกไปแล้วแสดงว่าตอนนี้พร้อมก็เลยไปบอกแก่ขงสวนบอกว่าบัดเนี้ยข้าศึกพร้อมแล้วคงจัดเตรียมออกมารบกันพอขงสวนได้รู้ข่าวนะครับก็ขึ้นมาออกมายืนอยู่หน้าค่ายยันเต๋งก็ขี่มาออกมาขงสวนเห็นยันเต๋งก็ร้องบอกว่าฤทธิ์ของท่านสักเพียงไหนท่านจะมารบกับเราเหมือนกับหนึ่งว่าปลาตัวน้อยมาคันรบกับจระเข้ไม่พอหรอกนะที่จระเข้จะเคี้ยวกินน่ะโอ้โหเจอคนขี้อวดอย่างนี้ยันเต็งก็บอกว่าท่านอย่ามาทะนงตัวอวดอ้างฝีมือเลยเราน่ะหาเกรงไม่หัวเมืองทั้ง800ก็กลัวฤทธิ์ทหารเมืองไซกีต่างคำนับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นโอ้พอพูดถึงอย่างนี้ขงสวนได้ฟังโกรธเลยครับขับม้าเข้ารบกับยันเต็งรบได้3เพลงก็เอาสายประคำวิเศษที่อาจารย์เคยมอบให้เนี่ยขว้างไปถูกขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปรวบเอาสายประคำรวบได้ด้วยนะครับยันเต็งเห็นก็ผิดใจก็เลยหยิบเอาขันทองที่มีฤทธิ์ทิ้งไปหวังว่าจะให้ถูกขงสวนนะขงสวนก็ใช้วิชาเดิมเอารัศมีเนี่ยมารวบรับเอาขันทองนั้นเอาไว้ได้ยันเต็งเห็นแล้วยิ่งประหลาดใจนะก็เลยร้องเรียกขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกว่าพวกเราไปไหนกันหมดถึงไม่มาช่วยเรากันเลยเนี่ยขณะนั้นเทวดาที่เป็นอารักษ์ของยันเต๋งก็ให้นกตัวหนึ่งชื่อว่าไต้เผงเจียวนะไต้เผงเจียวก็แปลว่าอาจทำให้มืดมัวไปในอากาศแล้วก็ไม่ให้ข้าศึกแลเห็นตัวบินลงมามืดมัวไปขงสวนมองไม่เห็นยันเต๋งตอนนี้นะยันเต็งก็หนีกลับเข้าค่ายนกนั้นก็ไล่จิกขงสวน หงส่วนก็ใช้รัศมีที่เป็นฤทธิ์ของตัวเองนั้นหวังว่าจะจับนกตัวนั้นให้ได้ปรากฏว่านกนั้นก็บินหนีไปแล้วบินไปหาเกียงจูแหย่ยันเต็งจริงว่ากับเกียงจูแหย่บอกว่าหงส่วนคนนี้มีรัศมีวิเศษนะไม่รู้ที่จะแก้อะไรได้เกียงจูแหย่จึงถามนกบอกว่าท่านจะยังรู้รัศมีวิเศษของหงส่วนนั้นเดิมใครประสิทธิ์ให้นกก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนให้รัศมีวิเศษนั้นมาขณะนั้นผู้วิเศษคนหนึ่งชื่อว่าจุนเถโตหยินมายืนเรียกนายประตูให้เปิดประตูรับบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปหาเกียงจูแยนายประตูก็ไปบอกเกียงจูแยบอกว่ามีผู้มาหาท่านนะชื่อว่าจุนเถโตหยินเกียงจูแยได้ฟังก็ชวนยันเต็งออกมาเปิดประตูรับแล้วก็เชิญเข้าไปในค่ายยันเต็งจึงถามบอกว่าท่านชื่อไรมาแต่ไหนล่ะโตหยินจะบอกว่าเรานี่ชื่อว่าจุนเถโตหยินมาแต่ทิศตะวันตกตั้งใจจะมาช่วยท่านคิดการศึกเกียงจูแยก็เลยเชิญโตหยินกินโต๊ะแล้วก็พูดจากันจุนเถโตหยินจึงบอกว่ากงเสียงจูเพื่อนของท่านกับเราก็เป็นคนชอบกันฝ่ายขงสวนเราก็เป็นเพื่อนชอบใจของเรารู้ว่าท่านยกทัพมาจะตีเมืองจิวโกจะปราบพระเจ้าติวอ๋องซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในยุติธรรมขงสวนยกทหารมาต้านท่านไว้หาควรไม่เรามาบัดนี้จะเอาตัวขงสวนไปซิให้พ้นเกียงจูแย่พอได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจจึงบอกว่าถ้าท่านช่วยอย่างนี้เอาไว้ได้ครั้งนี้ก็เหมือนหนึ่งว่าเชิดชูบุญของพระเจ้าบูอ๋องให้รุ่งเรืองคนของท่านก็จะปรากฏไปชั่วฟ้าและดินจุนเถโตหยินก็บอกว่าถ้ากระนั้นเวลาพรุ่งนี้ให้ยันเต๋งยกออกไปชวนขงสวนมาพูดจากันเราจะตามออกไปด้วยพอถึงรุ่งเช้าจุนเถโตหยินก็ออกมันจากค่ายมาถึงยอดเขาเห็นขงสวนก็ถามว่าท่านชื่ออะไรขงสวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าขงสวนอาจารย์ยังบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต้องการอะไรมาไปข้างทิศตะวันตกด้วยกันเถอะขงสวนพอได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกว่าโอ้ยเราไม่ไปหรอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราบอกตามจริงท่านไม่เชื่อกลับหัวเราะเยาะเราผู้มีความรู้อีกขงสวนพอได้ฟังอย่างนี้ก็โกรธเอาง้าวฟันเลยทีเดียวจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้ที่ทำด้วยเหล็กรับง้าวนั้นก็ม้วนติดอยู่แล้วขงสวนก็เอาแส้ทองตีซ้ำจุนเทโตหยินก็เอา

เป็นนกยูงมีตาอยู่ข้างเดียวจุนเถโตหยินก็ขึ้นขี่หลังนกยูงไปหาเกียงยูใหญ่ที่ค่ายแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอลาไปแล้วนะเกียงยูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยอันฤทธิ์เดชของท่านนี้ไม่มีผู้เสมอทั้งแผ่นดินขอเชิญหยุดอยู่หน่อยเถอะเพื่อที่จะช่วยถามขงสวนว่าทหารของข้าพเจ้าที่จับไปได้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนจุนเถโตหยิงก็เลยถามตามคำที่เกียงจูแย่ขอร้องขงสวนก็บอกว่าทหารเหล่านั้นเอาไปใส่คุกเอาไว้ในค่ายของข้าพเจ้าจุนเถโตหยิงก็บอกตามคำที่ขงสวนมาแล้วก็ลาเกียงจูแย่ไปจุนเถโตหยินก็ขึ้นขี่นกยูงบินไปทางฝั่งตะวันตกมีรุ้งสีห้าประการล้อมรอบไปจากนั้นเกียงจูแย่กับคุยฮอเล็กอับก็ไปที่ค่ายของสวนแล้วก็ไปเปิดคุกดูพบจริงๆครับเห็นทหารอยู่ที่นั่นไปอันมากที่ตายไม่มีศีรษะบ้างยังเป็นอยู่บ้างก็พาเอาทหารที่ยังเป็นนั้นกลับมาคืนไปที่ค่ายทหารที่รอดมานั้นก็มีความยินดีชวนกันเข้ามากราบไหว้เกียงจูแย่ซ่องเฮกเฮากับเหยียนเต๋งโตหยินเล็กอับก็ลาเกียงจูแย่กลับไปเกียงจูแย่ก็เลิกทัพข้ามเขากิมเก๋เฉียไปให้เอี้ยวเจียนกำกับเสบียงอาหารตามไปในภายหลังขั้นถึงปลายด่านกีจุยกวนเกียงจูแย่ก็ให้ตั้งค่ายมั่นให้โลเฉียนเป็นกองหน้าล้ำจงกวดเป็นกองหลังจัดแจงทหารเอาไว้พร้อมทั้งฝ่ายฮั่นหยงขุนนางนายด่านกีจุยกวนเห็นเกียงจูแย่ยกมาก็จัดแจงทหารออกป้องกันไว้แล้วก็บอกหนังสือข้อราชการไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกโลเฉียขั้นจัดแจงทหารแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแย่บอกว่าบัดนี้ทหารก็พร้อมแล้วเหตุใดท่านจึงงดอยู่ไม่ให้เข้าตีด่านเล่าเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจะด่วนตีด่านนั้นยังไม่ได้จะคิดตีด่านกำบองกวนกับด่านเฉงหยงกวนชั้นในก่อนว่าแล้วก็ให้อังกิมกับอึ้งปวยฮอจับสลากเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครได้สลากยาวจะให้ตีด่านชั้นในถ้าใครได้สลากสั้นให้ตีด่านชั้นกลางปรากฏว่าพอจับขึ้นมาแล้วอึ้งป่วยหอได้สลากยาวก็เลยให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง14คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านเฉงหยงกวนอังกิมนั้นได้สลากสั้นก็ให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจานจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง8คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านกงบองขวนครั้นอังกิมยกมาถึงริมด่านกาบองขวนก็หยุดอยู่ต่อรุ่งขึ้นจึงให้กุยโขงเข้าตีทั้งฝ่ายฮูเสงขุนนางฝ่ายนายด่านเห็นเข้าจึงให้ถือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกว่าตัวข้าเนี่ยเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจดังเนี่ยทำแล้วชอบหรือขุยขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับชื่อขุนได้50เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันขุยขงจึงอ่านมนต์ให้เป็นควันไปต้องชื่อขุนเรียกกันว่ามืดมัวไปเลยทีเดียวพอได้ทีก็เอาง้าวฟันชื่อขุนตายตัดศีรษะไปให้กับอังกิมฮูเสงเห็นดังนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเทงออกไปอีกอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบกันที่40เพลงโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูฮุนเทงตกมาตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปฮูเสงรู้ว่าฮูฮุนเทงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองคนก็ตายแล้วรอยต่อสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้จำจะไปเข้าด้วยกับอังกิมเถอะวงสาคนาญาตายไปสองคนแล้วไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับ
คำตอบ

คงต้องฟังกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่กันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาปรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางตัดรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
8: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมจุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบปลอดแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กว่าที่จะได้อะไรมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านของตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการกว่าจะขึ้นมาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงๆหรือว่าถึงตำแหน่งรองอธิบดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมากันง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆต่างจังหวัดนะฮะที่ต้องฝ่าฟันดิ้นรนมาแล้วก็ก้าวเข้ามาในภาคเมืองแล้วก็มาใช้ชีวิตในเรื่องของการที่จะต้องเติบโตในที่ราชการถ้าไม่นับว่าเป็นคือถ้าเป็นถ้าทำตำแหน่งว่าเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่เห็นขึ้นมาตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นเลขากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการในด้านของการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาอีกหลายตำแหน่งหน้าที่ของการเติบโตมาสายราชการแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ต้องฝ่าฟันลำบากในการอดทนแล้วก็เหนื่อยยากด้วยมาสมควรแล้วพอหลังจากได้ตำแหน่งมาแล้วก็ต้องเหนื่อยยากกับการทำงานจากที่ได้รับคำสั่งมามากมายหรือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุในภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางด้านการสื่อสารมวลชนที่รองอธิบดีท่านนี้ที่จากไปก็คือรองบิ๊กนะครับชัยวัฒน์บุญชวลิศท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่าเป็นเหมือนคนที่มีเคมีตรงกันกับสายการดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็ชื่นชอบกับทนดนตรีตลอดปีที่ผ่านมาท่านมานั่งชมทุกๆครั้งเลยแล้วก็พาภรรยานะครับมาชมด้วยพร้อมกับเพื่อนๆนักประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทั้งผู้บริหารของสื่อต่างๆด้วยไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวก็มานั่งชมในการดูคอนเสิร์ตแล้วก็ให้คำแนะนำและก็จะพูดถึงเสมอๆถึงเรื่องของกลุ่มเบาะบางหรือว่าทางผู้ด้อยโอกาสที่ท่านเห็นแล้วบอกว่าชื่นชอบในสิ่งที่เราได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่นะครับเป็นผู้พิการกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสต่างๆผู้ที่ไม่ค่อยจะมีสตุ้งสตังในการเข้าชมหรือว่าที่เราชมฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้นั่งชมกันได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันก็จะพูดอยู่เสมอเสมอแล้วก็มีการให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของให้ไปทำหน้าที่ในส่วนของทอนดนตรีในภาคของทางโทรทัศน์ด้วยทุกวันเสาร์อย่างเช่นวันนี้ก็นำเทปเก่าของบรรยากาศของทอนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาออนแอร์แล้วเราก็ตัดต่ออากาศแล้วผมก็ดำเนินรายการในทุกๆวันเสาร์สี่ทุ่มนะฮะอีกประมาณสัก50 นาทีข้างหน้านี้ก็จะได้ออกอากาศกันเป็นอีก1 เสาร์นะฮะก็จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์ซึ่งจะเป็นเทปที่ย้อนหลังไปเมื่อช่วงที่ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่เป็นประจำทุกเดือนละครั้งทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็ยังมีการสนับสนุนว่าจะทำการให้ทนดนตรีนะมีการเดินทางต่อไปในปีหน้านะฮะพยายามหางบประมาณหาการสนับสนุนทุกอย่างทุกช่องทางแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆส่วนงานที่คิดว่าผมมีศักยภาพพอก็จะหนีบบอกหนีบไม่ให้พี่หยกไปไหนจะขอให้อยู่ช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานพระราชพิธีต่างๆมันสำคัญแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาเทรนรุ่นน้องๆต่อไปนะฮะท่านก็ให้ความหวังว่าอยากจะให้มาเทรนรุ่นน้องๆแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ฝึกสอนคายตะขาบต่างๆให้กับรุ่นหลังๆนะฮะแล้วก็น่าเสียดายที่ก็ไม่สามารถที่จะได้สานต่อหรือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้กันอีกแล้วเนื่องจากว่าท่านด่วนจากไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้จะภาวนาเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกพี่น้องของเรานะฮะเพราะว่าทางครอบครัวก็ต้องให้เกียรติกับทางครอบครัวเขาก็ตั้งช่วงที่เป็นเส้นสมองเส้นเลือดในสมองตีแตกเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวนะฮะผ่าตัดแล้วก็เลยพักรักษาตัวแต่ว่ามาวันนี้เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็สิ้นใจไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วเราก็รู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจนะครับก็คงแสดงความเสียใจแล้วก็มอบบทเพลงเริ่มต้นอันนี้เป็นเพลงที่ท่านรองบิ๊กนะครับได้
ชอบในบทเพลงของบอดี้สแลมและผมก็เคยเรียนและคุยกับท่านว่าเราอยากจะเชิญมาเหมือนกันสำหรับศิลปินแต่ละท่านแต่ละท่านที่มีผลงานที่มีคุณภาพมากับดนตรีครับก็ขอเลือกเพลงเริ่มต้นในการไว้อะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะต้องไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในช่วงค่ำนะครับจะต้องเดินทางแต่เช้ามืดนะฮะเพื่อที่จะให้ไปถึงท่านในช่วงค่ำซึ่งในวันนี้ก็มีนะครับเรื่องของการได้อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานมาที่จะได้ประกอบพิธีนะครับรดน้ำศพในพิธีพระทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมเป็นวันแรกแล้วก็จะสวดพระอภิธรรมจะถึงวันที่21กันยายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายนที่ทางศาลาคู่เมนวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับทางการจากไปของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญโชริตร่วมกับพี่น้องของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีคืนวันเสาร์ผมเป็นรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของท่านดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิพาทเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452นะครับทุกนี้ผมจะเดินทางพร้อมกับสองฐานเสือผมนะฮะคุณเมฆขันแก้วกับคุณสมเกียรติแท่นมณีก็จะสลับกันขับรถไปที่อุบลราชธานีกันนะครับเพลงที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดค้างไว้กับเพลงของหินเหล็กไฟเพื่อเธอครับ

มันมีแต่ส่งภาพโต๊ะไม้กลมกันมาเป็นแถวนั่นมันเป็นเดือดร้อนเกี่ยวข้องอะไรกับโต๊ะไม้แล้วยึดไปทำไมมันถ้ามันบอกเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆก็ต้องคนที่ทำให้เป็นอัปมงคลนี่มันต้องก็ต้องจัดการไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คิดถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาแล้วนะครับศาสนายังอยู่คู่แล้วก็พระธรรมมันมีคู่อยู่กับศีลและธรรมต่างๆก็ยังมีคู่อยู่กับคนไทยเราอยู่ตลอดยึดมั่นให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวอย่างกันมาเห็นมาตลอดที่ผ่านมาเรื่องทั้งอันดาของทั้งเงินผู้หญิงการพนันแล้วก็อบายมุขทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะมันละเลยมานอกไปสิ่งที่เขาต้องเป็นการปฏิบัติอยู่แล้วตอนที่บวชเนี่ยคือที่วัดที่บวชเนี่ยเป็นวัดของชาวปัสถานกองทัพเรือเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารเรือแล้วก็ตอนที่บวชเนี่ยก็มีเวลาน้อยมากเลยนะฮะมีเวลาน้อย15วันนะฮะแล้วก็เหมือนมาใช้กรรมด้วยก็คือว่าดันเป็นวัดลงคอแบบพูดไม่ได้คือเสียงไม่มีฮะเป็นเหมือนกับมีเม็ดๆอะไรเต็มลำคอเลยแล้วก็ก็เลยพักเสียงไปด้วยแล้วก็เขาเรียกผมเป็นพระโฆษกนะฮะที่วัดกับพระครูที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ก็จะเข้มงวดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำแล้วคอยที่เวลาที่เราจะมีสิ่งที่เขาเรียกต้องปรงอาบัติกันเนี่ยนะครับก็จะแนะนำว่าการปรงอาบัติการทำอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยก็ต้องมานะฮะมาขอปรงอาบัติกันก็ต้องเข้มงวดในเรื่องโดยหลักทั้งต่อหน้าและรับหลังนะฮะต่อหน้าและรับหลังถ้ามีผู้หญิงเข้ามาที่ในกุฏิเนี่ยนะฮะที่เป็นที่เราใช้เป็นที่จำวัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ที่ไว้ทำงานแล้วก็มีกุฏิอยู่ด้านบนนะครับเป็นที่พักของสงฆ์ก็มีหลายรูปนะครับมีหลายห้องแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ทำงานทั้งหมดนะครับทำงานก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับตอนช่วงที่ไปบวชเนี่ยเขาจะทำงานนั่นคือว่าต้องช่วยงานของทางวัดทั้งหมดเลยนะครับช่วงนั้นที่วัดเขาทำกำแพงเขาเรียกอะไรเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระโบสถ์เราก็ช่วยนะช่วยทำเรื่องของการหาผู้ที่มาสนับสนุนด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดระบบต่างๆด้วยแล้วก็ถ้ามีใครที่เป็นญาติโยมต่างๆที่มานะฮะถ้ามาเป็นหลายๆท่านเนี่ยก็จะต้องมีเนรหรือมีพระที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ออกมาทรับอะไรต่างๆเช่นของถวายหรืออะไรเนี่ยก็ต้องให้ถูกต้องด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ต้องคลองผ้าให้ดีเวลาออกไปแล้วก็ห้ามเข้ามาข้างในนะครับถ้ามาข้างในเนี่ยต้องมีพระหรือเนนที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือห้ามเข้ามาในชายคาเดียวกันอยู่ชายคาเดียวกันหรืออยู่ในที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ให้ท่านจะไม่ให้เลยแล้วก็ให้อยู่ข้างนอกแล้วตอนที่แม่ผมมาถวายของก็เหมือนกันเช่นกันก็จะต้องมีอยู่ด้านนอกรับอยู่ด้านนอกนะฮะเป็นชายคาที่คือผู้หญิงต้องอยู่ข้างนอกนะครับนะฮะแล้วเราก็เดินพระก็อยู่ข้างในนะฮะตอนนั้นก็จะมีเนนแล้วก็มีพระที่อาพาธอยู่อีกรูปหนึ่งที่เป็นพระสูงวัยท่านก็อาพาธอยู่ก็เราคอยปฏิบัติอยู่ก็ตอนบวชก็เวลาไปเนี่ยต้องบิณฑบาตเช้าเนี่ยต้องตื่นที่สามครึ่งแล้วนะฮะที่สี่เนี่ยลงอุโบสถลงโบสถ์นะก็ไปบิณฑบาตเช้าทุกวันนะฮะทุกวันแล้วก็เย็นกลางวันก็กลับมาเนี่ยพอฉันเสร็จก็มีงานกิจนิมนต์ต่างๆคนมากันอะไรอู้แล้วก็
ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยนะทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นทำอะไรได้ที่ทำต้องทำแล้วก็ความสะอาดวัดนี่ต้องทำกันทุกวันนะฮะแล้วก็มีกิจนิมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สวดไม่ค่อยเป็นด้วยนะตอนนั้นก็สวดไม่ได้แล้วไม่ใช่เป็นสวดไม่ได้แล้วต้องใช้อะไรที่แบบพระท่านก็จะให้ไปลงไปข้างล่างไปที่เวลาเขามีการจัดกิจกรรมสงฆ์เนี่ยนะครับเราก็ไปร่วมด้วยก็ลงไว้ด้วยของพงของผ้าอะไรก็ไม่ถูกที่ออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกันนะฮะต้องโอ้โหต้องดูแลทุกอย่างพระนี่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องที่เป็นความเรียบร้อยด้วยนะครับยืนดื่มน้ำยังไม่ได้เลยนะฮะยืนดื่มน้ำเนี่ยผมตอนเคยไปแรกๆนี่ไม่เคยก็เปิดตู้เย็นไม่ได้นะครับไปเปิดตู้เย็นเองอะไรเงี้ยต้องรักษาศีลเยอะนะฮะยืนเยอะมากนั้นสิ่งที่เกิดเรื่องเฉาโฉเรื่องผิดศีลธรรมจรรยากันมากๆขนาดนี้มันหรือว่าขนาดละเมิดขนาดนี้มันทางการบัญญัติขนาดนี้มันรุนแรงนะฮะรุนแรงมากก็คงจะต้องเป็นตามข่าวคราวแล้วก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมก็แล้วกันนะฮะก็รักษากันไว้ให้ดีครับเพลงที่วันนี้จะมีบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเอ๊ะทำไมในไลฟ์ผมมันคือเด้งเข้ามาแต่ว่าสงสัยโอเพนแชทผมเป็นไรไม่ทราบนะครับเอาไม่เป็นไรครับพออ่านได้มีผู้ที่แสดงความเสียใจมาตลอดเลยกับท่านรองบิ๊กก็ขอบคุณแทนด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นตัวแทนของทั้งส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ของทนดนตรีไปร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรด้วยนะครับในการไปฟังสวดพระพิธรรมที่อุบลราชธานีนะฮะที่วัดมณีวนารามนะฮะในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต้องเดินทางไกลกันนะฮะอีกแล้วครับก็ต้องไปนะฮะเพราะว่าท่านสนิทสนมกับทางรายการเรามากแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับทนดนตรีมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาชมทุกรอบเลยด้วยก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าถ้าไม่ได้ติดภารกิจแล้วก็มีเวลาที่มาชมเนี่ยท่านจะบอกเสมอนะครับท่านรองบิ๊กว่านี่คือความสุขที่เวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานแล้วมาทมทนดนตรีเหมือนได้ผ่อนคลายและได้มีความสุขยิ่งมีความสุขมากๆก็คือได้เห็นผู้คนที่เป็นมวลชนของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เกี่ยวข้าระบาวและและซื้อเผื่อคนดัดเกวียนออกจาก4ทุ่มถึง5ทุ่มสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นเองนะครับจะติดตามกันนะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็เทปแรกส่วนเทปที่2ก็จะออกอากาศในเสาร์ต่อไปนะครับเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะที่เราได้จัดกันมาเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเราก็นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางออนทีวีกับเพื่อนชีวิตพี่เขียวคาราบาวครับ

ป็นเพื่อนของทั้งคาราบาวแล้วก็เป็นเพื่อนของคนเพื่อนชีวิตจริงๆสำหรับนักเสือเผือกคนดันเกวียนเพราะว่าก็ตัวมาก่อนคือโด่งดังมาก่อนตัวทั้งแฮมเมอร์คนดันเกวียนอมตะเนี่ยก็โด่งดังกันมาก่อนที่จะมีคาราบาวนะครับแล้วก็พอคาราบาวเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคอนเสิร์ตก็จะเดินทางกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะไปเล่นดนตรีก็ไปเจอกันบ้างอะไรบ้างแล้วตอนหลังก็ห่างๆกันไปก็มีสมาชิกของคาราบาวคือพี่เขียวที่ออกมาจากคาราบาวแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ในช่วงหนึ่งก็มีนักเสือเผือกคนดันเกวียนด้วยเรื่องการโคจรกลับมาพบกันเมื่อช่วงที่ตนดนตรีไลฟ์ได้จัดในช่วงเดือนละครั้งแต่ละผ่านในช่วงเดือนทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนละครั้งก็เราก็ได้เชิญทั้งสองท่านนะฮะสองเพื่อนที่เคยเดินทางด้วยกันมาบนเวทีเดียวกันนะครับก็เป็นศิลปินที่มาช่วยกันท่านรองบิ๊กก็พูดเสมอนะครับว่าเงินไม่สามารถจะจ้างได้จริงๆสำหรับทนดนตรีเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่มีทางที่จะไปจ้างเขาได้อย่างนี้ตามราคาที่จะเป็นทางธุรกิจเอกภาคเอกชนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่งบราชการแล้วก็เราก็ใช้งบราชการอย่างที่มีอยู่เท่าที่ทำได้แล้วเราก็ทำได้

ให้เกียรติครอบครัวแล้วแต่ว่าก็ตอนนั้นก็นึกว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทราบว่าอยู่ถึงหมอแล้วแต่ปรากฏว่าร่างกายก็คงจะไม่ไหวก็เสียดายนะฮะอายุแค่55เท่านั้นเองยังสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงสูงได้ของกรมประชาสัมพันธ์ได้ต่อไปแล้วก็ได้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะกับทนดนตรีซึ่งท่านรักทนดนตรีมากๆนะฮะก็บอกว่าเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้นะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทนดนตรีนะฮะก็นะครับคงจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนดีที่จากไปแล้วก็ร่วมเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันก็ฉะนั้นพวกเราก็รักษาในสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีกันนะครับในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องวันเวลามันสั้นหนักนะครับแต่อย่างที่คุณขอมาใน Google Form ก็ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วนะครับที่ขอเพลง2เพลงมีนักเพลงพเนจรนะครับอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรเดี๋ยวผมดูนะครับพอดีเนี่ยโอเพนแชทผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวนี้ดูในตรงนี้นิดนึงนะครับที่ขอเพลงมาแล้วนะฮะทางเพื่อนฟอร์มทั้งหมดก็ส่งมาแล้วนะฮะผู้รู้กับนักเพลงพเนจรคุณจรัสสิงหนครขอมาบารมออยขอจากภูผาถึงทะเลไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะฮะมรุตเราเอ๋ยวีซองคนหลังเขาขอมาใครไม่ดูวีซองเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเพลงคอยพงเทพคุณไพโรธเอออาทิตย์แล้วเปิดแล้วนะครับฮานิบะเฮ้ยนะฮะคุณเจ้าคุณขอมาแล้วก็อยากพับแผ่นฟ้านะครับส่วนทาง0816346452มีกระต่ายไหมจันจากคุณมาวิสาสุโขทัยตามตะวันนะฮะสาวสุราถ้าไม่มีขอให้เธอนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะขอเพลงหนุ่มจันทึกจากแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จากราชบุรีนะครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงนักเพลงพระเนจรนะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองกันครับ

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็กล่าวอย่างนี้ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดีอียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556 เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่13ถึง14ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจัดสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

เริ่มต้นในชั่วโมงที่2นะครับก็ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาแล้วไมค์ผมก็มันก็ท่อนกระแท่นเดี๋ยวต้องปรับรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะเกษียณในอีกไม่ถึง10กว่าวันข้างหน้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ก็จะไปทำงานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวนะครับคงจะล้ำลาเลยนะฮะหลังจากอ่านข่าวตั้งแต่วันที่16 15เนี่ยไปบรรยายแล้วก็16อ่านข่าวไปถึงวันที่22ก็คงจะลายาวไว้ในช่วงปลายเดือนก็ว่าไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสถานีเขาบอกทำไมไม่มาอยากจะให้มาวันที่เกษียณแล้วก็ผมก็บอกว่าได้ทำในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขอจากไปแบบเงียบๆนะฮะไปแบบเงียบๆก็ไม่ต้องมีงานเลี้ยงใดๆแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นเรื่องของเก็บไว้ความทรงจำแล้วก็จะจากไปแบบเงียบๆนะฮะแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นไม่ว่าจะนี่หน้าที่อื่นใดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางสังคมชาติบ้านเมืองส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์ถ้าจะให้กลับมาทำหน้าที่ก็คงจะเป็นคนนอกแล้วที่จะมาทำงานอื่นๆอีกนะฮะที่จะใช้งานได้นะเช่นทนดนตรีก็จะได้จัดรายการซึ่งก็กำลังจะตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถึงแต่ว่าอุปกรณ์บางส่วนเราต้องรบกวนทางห้องส่งนะฮะที่คุณสุวิทย์สมนัติที่ควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตส่วนผมก็อยู่ที่บ้านที่หนองแขมซึ่งฝนกำลังลงคือตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบพูดถึงฝนนี่ตอนนี้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ไม่ใช่สักครู่คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโกยใบไม้ออกมาให้เยอะๆคือว่าจะไม่ตันที่ท่อแต่ท่อระบายน้ำรู้สึกน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะระบายไม่ทันมันยังเจิ่งนองคือมันเต็มท่ออยู่นะฮะเต็มท่ออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รางระบายน้ำมันตันหรือท่อระบายน้ำข้างนอกมันตันหรือว่าที่บริเวณปลายท่อที่ออกไปสู่ทำลำคลองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเวลามันไปไม่ได้คือปัญหาคือเอาขยะไปทิ้งกันในท่อระบายโดยเฉพาะพวกเศษอิฐปูนวัสดุหรือวัสดุบางอย่างที่มันปิดกั้นขวางท่อไว้ก็ทำให้ท่อระบายน้ำไม่ได้อันเนี้ยเขาเคยทางหมู่บ้านก็ลอกท่อกันอยู่เสมอแต่มันก็ปัญหาน้ำยังท่วมขังอยู่ในซอยเยอะด้วยตอนนี้น้ำในท่อเนี่ยมันเต็มอยู่เพราะผมไปสังเกตอยู่2วันแล้วเนื่องจากว่ากวาดใบมงใบไม้แล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้หยุดพัก1อาทิตย์เนื่องจากเป็นไข้หวัดแล้วก็ไอเยอะแล้วก็ใช้พักผ่อนลาพักผ่อนหลักร้อนให้ครบเนี่ยนะฮะก็เลยได้ไปอารวาสที่บ้านในการเก็บกวาดใบไม้เศษหินเศษหญ้าเศษดินปูนแล้วก็ตามท่อต่างๆที่มันอะไรมันรกๆก็ไปช่วยกันเขาเก็บบ้านหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านคนนั้นก็ช่วยกันแล้วก็ปรากฏว่าก็เห็นรู้สึกว่ามันน้ำมันตันอยู่แล้วก็ฝนตกมาอย่างเงี้ยไม่ขาดสายเลยตอนนี้หลายรอบแล้วฟ้ากำลังพึ่มอยู่เนี่ยฉะนั้นที่คงจะทำเครื่องไม้เครื่องมือให้คุณเมฆคุณณรงค์ศักดิ์ให้คุณคุณสมเกียรติไม่ใช่สมเกียรติคุณน็อตณรงค์ศักดิ์แล้วก็คุณฟิวคุณฟิวมาช่วยกันนะฮะวันนี้มาดามออยบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพื่อเธอด้วยนะขอบคุณเพลงนี้ค่ะคุณเต้ยคุณสุริยาพาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงต้นมาไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ตอบใน Open Chat เลยพอดีผมทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ผมต้องไปกดในไลน์ Open Chat แต่ในไลน์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็โอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมานี้เยอะแยะหมดเลยนะครับใน Open Chat ก็ส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิกอยู่878ท่านก็เดี๋ยวค่อยๆต่อไปนะครับคุณปอชิตาคุณปราดปอปอนนะฮะ
แล้วก็มีลิงขอเพลงคุณหลิงลี่มาใหม่ๆเออนะครับแล้วก็บอกว่ามีส่งกลอนมาให้ด้วยนะครับฟ้าผ่าแก้วตาดวงใจดวงพระอินดงพระอินสิ้นชัยวัฒน์บุญชวริตนะฮะอ๋อครับแล้วก็มีลิงรายการคุณโบกี้เพลงที่กำลังตอนนี้เพลงแสงสุดท้ายบอดี้สแลมใช่ครับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วเมธเมืองมีนส่งภาพของครอบครัวของท่านรองนะฮะก็เดี๋ยวคงจะไปร่วมงานในที่วันพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีวัดมณีวนารามนะฮะก็ฟังสวดพระภิธรรมแล้วก็เดินทางก็ค้างคืนหนึ่งไปค้างอาศัยบ้านของคุณเมฆเขาที่อุบลแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจคุณพุทธงามนะฮะแล้วก็คุณเลขาก็ส่งความอาลัยมาด้วยคุณอาก้าเช่นเดียวกันนะครับคือคุณมาดามออยบอกว่ามักจะได้ยินพี่โอพูดถึงท่านรองบิ๊กบ่อยๆในถนนดนตรีระยะหลังๆนี้ตกใจทีเดียวที่ทราบข่าวว่าท่านจากไปแล้วขออนุญาตถามว่าท่านจากเพราะสาเหตุใดคะขอแสดงความเสียใจก็เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดแตกนะครับแล้วก็ผ่าแล้วแต่ว่าก็ท่านไม่สามารถจะฟื้นขึ้นได้นะครับเหน็ดเหนื่อยด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมานี้ในช่วงข่าวสารเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติต่างๆนะฮะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยเป็นช่วงที่หนักมากขึ้นสำหรับการทำงานอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณสกลชวริตมีอะไรบอกผมด้วยครับสวัสดีครับพี่โยทุกท่านพร้อมน้องเพื่อนที่อยู่ตอนที่เดินป่าด้วยกันอ๋อเมื่อสมัยตอนไหนอะเดินป่าตอนไปหลายกิจกรรมเหมือนกันนะครับคุณบุญชัยกดแล้วมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยครับคุณสกลชวริตเนาะได้ครับคือตอนนี้ในไลน์ผมเนี่ยมันไม่ขึ้นของถนนดนตรีนะผมเลยต้องกด Open Chat เดี๋ยวจะให้ช่างน้อยนักเดินทางช่วยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้ยฝนฟ้าลงกลืมเลยนะครับเพลงที่คุณขอมานะครับตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับพี่แอดคาราบาวเออปีหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยจะเชิญแบบพวกแบบเป็นแขกฟิชชิ่งต่างๆนี่มาดีนะนะฮะก็ลองดูนะหนุ่มกะลาก็น่าสนใจนะครับจะมากับพี่แอดดีไหมเออนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ว่าที่ยังไม่ได้เดินทางมาให้กับทนดนตรีเนี่ยก็จะพยายามถ้าปีหน้าได้จัดก็จะพยายามให้เชิญมาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์หรือที่ยังไม่ได้มาที่เคยตอบรับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอดีเราติดเรื่องสถานที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยกเลิกไปก่อนข้ามไปก่อนสำหรับพี่เสือธนพลครับแล้วก็อีกหลายวงนะฮะที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็คิดว่าจะเชิญมานะพี่เสด็จเนี่ยถ้าใครแล้วก็ปีเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยตอนช่วงตื่นต้นปีเนี่ยก็ตอบมาแล้วนะฮะว่ามาได้จะได้เราก็ไปเชิญพี่เขียวคาราบาวมาซะแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับในช่วงถนนดนตรีบันทึกถนนดนตรีไลฟ์นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับพี่เขียวคาราบาวและนาซิเผือกคนดันเวียนนะครับติชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปที่สถานีด้วยครับทางเพจของ NBT จะได้มียอดติดตามว่าเราได้มีผู้ที่ติดตามถนนดนตรีทั้งทางโทรทัศน์และทางวิทยุนะครับ0816346452เพลงที่เมื่อสักครู่นี้จากสาวสุราษฎร์ขอมาและวันนี้จากหล่มสักขอตะวันลาครูสันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์นะครับผมเป็นยศรุ่งสมัยนะคุณสวิตสมนัทควบคุมเสียงอรุณการยังไม่ได้ไปดูแล้วก็ถ้าแถวบ้านโรงภาพยนตร์ไม่รู้มีฉายหรือเปล่าอยากดูแต่แถวบ้านจังเลยอาจจะเป็นโรงเล็กๆก็ได้นะฮะอยู่ดำห้างพวกใกล้ๆเนี่ยบิ๊กซีอะไรแถวๆนี้นะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเอาไว้เราจัดถึงดนตรีแล้วปีหน้าเชิญนักงานแล้วเอาขอหนังเข้ามาฉายที่ห้องออดิโทเรียมได้ไหมเนี่ยนั่งดูหนังกันก่อนคอนเสิร์ตเริ่มดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนะครับฉายได้ไหมถ้าฉายได้นะในออดิโทเรียมเนาะครับก็จะได้ที่อื่นเขาไม่ฉายแล้วก็ฉายให้ดูกันแต่ตอนนี้ถ้าจะเสียเงินดูได้ก็ไปเสียเงินดูก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้จัดหรือเปล่านะฮะกับถนนดนตรีไลฟ์ที่เรามีเป็นประจำทุกเดือนที่ผ่านมา3ปีก็ตอนนี้เป็นเทปบันทึกเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วที่เราได้นะได้ทำกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์มาก็นำเทปมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็คอนเสิร์ตละ2วันนะฮะ2เทป2วันนะครับคอนเสิร์ตละ2วันก็เสาร์นี้แล้วก็เสาร์หน้าก็จะเป็นนักศิลป์เพื่อคนนั้นเพื่อนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแต่ต่อไปก็จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะฮะก็เริ่มก็อย่าลืมติดตามกันวันละ1ชั่วโมงส่วนของทางวิทยุยังฟังกันได้เรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับ31ปีก็คงจะไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปสิ้นสุดกันที่ปีเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีแรงทำได้ก็จะทำหน้าที่กันไปนะครับผู้ฟังที่อยู่ขอนแก่นจะขอเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราษฎร์ยังไม่เจอเพลงนี้เลยก็ขอติดค้างไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณบุญประกอบอกดินได้ไปใส่ไว้แล้วก็นำเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ๋อพรุ่งนี้ผมไปอุบลนี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดให้ฟังที่อุบลก็แล้วกันนะครับครับเพลงที่ของพิทักษ์เสริมราษฎร์มาจากสุโขทัยนะฮะคุณวันวิสาที่สุโขทัยก็มอบเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังแต่งเลยครับ

แรกจะนำเพลงที่เป็นการร้องคู่กันของอาจารย์ไข่กับน้องต้นข้าวมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอไว้โอกาสต่อไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะใส่เพลงไว้ให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค่อยฟังกันอาจจะชันชิดไปนะลองหาลำบากนิดนึงครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่สองของทนดนตรีคืนวันเสาร์วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาตกเยอะๆนานๆเนี่ยก็เราอยู่ในทางที่เป็นเมืองที่เป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะครับใกล้กับชายทะเลแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนต้องลาดลงมาจากพื้นที่ภูเขาสูงก็ไล่ลงมาก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมพูดถึงฝนตกเมื่อวานไปฟังสวดช่วงนี้มีแรงงานเขาดำฟังสวดน้าคนหนึ่งที่สนิทกับพ่อผมเสียไปแล้วล่ะครับก็เขาสนิทกันเขาทำประกอบอาชีพทำบริการเรื่องจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนนะฮะก็ไปที่วัดสารอดตอนช่วงขากลับเนี่ยคือทางวัดเขาจะมีทางออกหลายทางทางหนึ่งก็ไปออกทางพระประแดงก็ได้ทางสุขสวัสดิ์ทางอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปทางพระรามสองนี่เราจะกลับทางบ้านทางพระรามสองว่าก็ไปคุณป้าเขานั่งขายส้มตำขายไอ้บะหมี่สำเร็จรูปก็ของเล็กๆน้อยๆฮะอยู่ที่วัดเนี่ยเขาบอกออกนี่เลยแค่นี้เลยเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางไปเนี่ยไปออกพระราม2ได้ให้เราก็กด Google แบบแล้วก็เชื่อป้าคงบอกถูกแต่ Google แบบเนี้ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะมันพาผมไปในที่ด้านหลังวัดแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ถนนมันโอ้โหคุณเด้อทั้งมืดทั้งมีการก่อสร้างทั้งคือยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเส้นทางนี้เขาใช้แต่ก็มีรถผ่านตลอดนะนั่นจะไปออกทางอะไรทางริมพระราม2ทางแถวสงสัยเรียกทำไม่ถูกนะจอมทองราชบูรณะอะไรหรือเปล่าที่มันมีออกไปโผล่ทางอะไรโรงแรมอะไรมดแดงมดดำมดอะไรโฮเทลมันแล้วมันก็มีร้านอาหารเยอะนะอาหารเยอะเลยครับอาหารร้านแบบผับเพิบร้านเนี้ยอยู่ตามถนนหนทางข้างๆทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ไฟของร้านพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์นี่แหละครับขายเครื่องดื่มเนี่ยครับก็ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีแต่ชุมชนที่แบบอยู่ในชุมชนที่คือระเกียดระกะละบ้านเป็นชุมชนแออัดนะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็แบบสร้างแบบไม่ได้ถาวรเท่าไหร่นักก็ถนนหนทางก็คลุกคลักขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวซะขึ้นลงเหมือนเขากำลังสร้างทางอยู่ไม่เสร็จสักทีตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขตเขาก็น่าจะเอาเนื้อความสะดวกเรื่องเส้นทางหน่อยเพราะว่าคนเดินไม่ได้เลยละรับรองได้นะฮะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกันก็คอยหลบหลีกกันแล้วก็มันมืดมากเลยใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ต้องไปผลว่าคนจะเดินนะยิ่งถ้าเป็นคนผู้หญิงเดินเข้าตอกซอกซอยกับเขาในบ้านเส้นตรงนี้มันเดินแทบไม่ได้เลยมันมีน้ำเจิ่งนองท่วมมาเนี่ยนะครับเราขับรถเดินทางมันก็แคบแล้วก็เป็นสองเลนสวนกันดังหลังวัดสารอดที่ทะลุออกไปทางพระรามสองเนี่ยทางก็ใต้ทางด่วนไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่มันมีทางซอยขึ้นไปแล้วก็มีร้านอาหารรวมเต็มเลยร้านอาหารน่ะดูดีละนะฮะเพราะว่ามีร้านแต่งเท่ๆสวยๆเยอะแต่ถนนนี่มันโอ้โหเราเมื่อวานนี้ไปตาม Google เขาบอกอีก6อีก900เมตร700เมตรเนี่ยแล้วน้ำมันก็ท่วมฝนก็ตกตลอดทางแล้วก็มองไม่เห็นเราก็ลุ้นว่าเออมันค่อยๆ700แล้วเว้ย600แล้ว500มันน่าจะเห็นถนนใหญ่สักทีก็ออกไปก็เห็นถนนใหญ่กว่าจะถึงถนนใหญ่ได้โอ้โหคุณเด้อไอ้แท่งบาริเออร์ปูนเปิลเศษอิฐเศษหินขยงขยะอะไรหมดเต็มไปหมดเลยอ่ะสงสัยไหมมันเยอะเขตตรงนี้เขา
ดูแลกันยังไงแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันแบบนี้อย่างนี้เหรอมันลำบากนะนะฮะหรือเขาทนลำบากได้แต่ผมว่าผมเห็นชาวบ้านขนาดเราขับรถเรามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่เรายังเกรงใจเขาเลยเพราะว่ากลัวเขาไปตกข้างทางหรือว่าเราไปเบียดเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันทางมันแคบกันสวนกันแทบไม่ได้แล้วก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีลักษณะของทางที่มันทุรนทุรายนะทุรักกันดารมากเลยเนี่ยถนนบางที่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่ดูเรียบง่ายเรียบแล้วก็ใช้งานได้ดูดีกว่าอีกตั้งเยอะนึกว่าหรือว่ากำลังซ่อมสร้างทางก็ไม่รู้นะนะฮะผมว่าถ้าไงก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทางเขตอะไรครับราชบุรณะหรือจอมทองก็ไม่รู้ละตรงนั้นนะครับที่ออกไปทางด้านหลังวัดสารอดนี่แหละครับเมื่อวานไปมาโหจนภัยกว่าจะถึงได้เขา2กิโล3กิโลกว่าจะออกไปถึงจากหลังวัดไปถึงริมถนนถามว่าทำไมไม่ไปเส้นอีกเส้นถนนใหญ่ก็ไม่รู้มันโกกระหุกเกินมันให้มาทางนี้อีก600เมตรอีก700เมตรเลยของมันเนี่ยนะครับอ่ะครับเพลงที่คุณขอมานะฮะทางกูเกิลฟอร์มนะครับในไลน์ผมมันเข้าไม่ได้ผมต้องดูทางโอเพนแชทนะฮะในตัวไลน์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในไลน์มันจะมองไม่เห็นถนนดนตรีนะครับน้องแอดมินช่างน้อยแต่ว่าลุงต้องไปดูใน Open Chat นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยรบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ ืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
9: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากอำนาจเจริญทาง0816346452เพลงที่ทำให้คาราบาวได้เกิดมีขึ้นโดยบรรยากาศของการถูกไล่ออกของพี่เล็กคาราบาวนั่นแหละครับเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยนะฮะพี่เล็กคาราออกไม่ให้ไล่ออกแต่ว่าพี่แอร์ที่เขาไม่ได้ให้เล่นเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นสากลอย่างเดียวนะครับตามร้านแล้วก็นั่นเป็นเพลงแบบที่เมานอนตายก็เขาขายเหล้านั่นว่าแช่งจากหักกระดูกเขาคนกันเลยก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลาแล้วกันที่มาโคจรพบกันแล้วก็กล้าที่จะหักติดในสิ่งที่ไม่รู้อนาคตทางหน้าว่าเป็นยังไงออกไปจนภัยไปพร้อมกันมันก็เป็นความฝันของเด็กหนุ่มวัยหนุ่มที่รักในเสียงเพลงดนตรีและงานศิลปะแล้วก็จนทำให้เป็นวงดนตรีที่ยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในนามของคาราบาวนั่นเองที่สร้างกันขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้ทำงานกันมาเนิ่นนานกันหลาย10ปีนั่นเองนะครับมาเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงพอดีน้องที่เคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์น้องธรรมนุนมุ้งบังเขาส่งไลน์เข้ามาว่าเปิดมาเจอดู3เพลงสดดูเทปถามถึงทนดนตรีออนทีวีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่นำเทปของนักศิลป์เพื่อกับพี่เขียวคาราบาวมาก็เป็นเทปนะครับเราบอกถามว่าห้องส่งถ่ายที่ไหนพี่อ๋อก็เดี๋ยวต้องตอบเขานะห้องแสดงที่ออดิโทเรียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบก็มีข้อความมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบเข้าไปแล้วกันนะฮะมีเพลงที่ยังต้องใช้กับคุณในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอบทั้งไลน์โอ้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใน Google Form ที่ขอเพลงมาด้วยครับแล้วก็ที่ผมเลือกให้ด้วยนะฮะเพลงของคนที่ทำงานในภาคที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมีงานบันเทิงบ้างงานอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของคนที่ได้ดื่มได้กินนะครับก็อีกหนึ่งชีวิตของอีกหลายชีวิตนะครับของคนที่ต้องทำมาหากินเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตในภาคกลางคืนนะครับงานที่อาจารย์ไข่มาริโอน่าได้เขียนได้สมพงศ์กิจวัฒน์เขียนไว้นะครับแล้วอาจารย์ไข่มาริโอน่าก็ถ่ายทอดกันไว้กับงานที่พูดถึงผู้หญิงที่ทำงานที่ตรงนี้คนเช็ดเงาครับ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

5:30ชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีเพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์บอกฟังเพลินเพลงฟังเพลินนะฮะก็ทั้งที่คุณเลือกมาแล้วก็ที่ผมช่วยกันเลือกด้วยก็สลับกันไปแล้วก็ส่งภาพท่านรองบิ๊กไปให้เพื่อนได้ชมได้ดูว่าเป็นผู้บริหารที่หลายคนรักนะครับเพราะว่าเนื้อมาติดดินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นคนทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเนี่ยรู้ว่าในการทำงานของแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นคุณจะต้องไปนะครับช่วยอุดช่องโหว่แก้ไขอะไรยังไงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่คือเรียบง่ายแล้วก็มาสบายไม่ได้มีแบบอะไรที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจโดยเฉพาะในการทำงานที่ทำงานแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบผู้บริหารแบบขอคอยงาช้างแล้วก็เข้าถึงได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มานะฮะมาช่วยทำให้เราได้ทำงานได้นะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างปีหน้าที่จริงๆก็อยากจะบอกเขาเลยว่าท่านรองบิ๊กเนี่ยอนุมัติให้ทำแล้วก็จะมีถนนดนตรีอีก4-5ครั้งก็จะเป็นผลงานนะฮะที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือจะให้มีนะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตลอดต่อเนื่องไปแต่ว่าด้วยงบประมาณจำกัดแล้วก็ในการโดนตัดงบประมาณต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เพียงพอนะครับใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอแล้วก็จะได้ทำต่อเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเร่งคุณเวลาเขาเร่งทำโครงการเขียนนะฮะเขียนเอกสารกันน้องๆทุกคนก็หัวมือเป็นระวิ่งกันอยู่นะฮะน้องแนนน้องเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับคือเบื้องหลังเนี่ยมันตอนที่คุณได้ชมคอนเสิร์ตมีศิลปินมาแสดงมีเวทีมีอาคารสถานที่ให้คุณได้ชมเนี่ยโหด้านหลังเนี่ยมันใช้สรรพกำลังมากทีเดียวนะครับทั้งคนที่ต้องเขียนงบประมาณให้ผ่านเขียนโปรเจกต์เขียนโครงการให้ได้โดยเฉพาะทางระบบราชการนี่มันโอ้เอกสารนี่พลาดไม่ได้กันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ้างต่างๆของที่เราทำเองไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันต้องไปถึงทางสตง.ทางงานตรวจเงินแผ่นดินกันเลยนะครับเขาต้องตรวจกันอย่างละเอียดด้วยเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็การเชิญศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งใจว่าจะให้ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์มาให้ได้สำหรับปีต่อไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องประสานเงิน108,900เลยนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกซาวด์เอนจิเนียร์นักดนตรีนะครับว่าจะเล่นยังไงกันถ้ามาทั้งวงเนี่ยเราจ้างเขาแค่งบราชการแค่ไม่เกิน60,000 บาทเนี่ยเขาจะมาได้ไหมนะครับเครื่องดนตรีเครื่องเสียงแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยต้องจ้างจัดซื้อจัดจ้างกันนะครับแล้วก็ต้องทำเบิกจ่ายแล้วก็ทำ8 ข้อกำหนดนะฮะสเปคอะไรต่างๆเนี่ยโหทั้งเอกสารเป็นปึ้งเลยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเซ็นกันมืองิกน้องฝนนั่นก็มือเป็นระวิงเพราะว่าพิมพ์เอกสารกันเป็นร้อยๆหน้านะครับแล้วก็ถึงเบื้องหลังนะฮะทีมบรรลัยการช่างอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาช่วยพี่ช่วยผมนะฮะทำคัดเอาป้ายทำนะคุณจ็อกวัสันเนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จส่งไปให้คุณโดมนครสวรรค์ช่วยกันทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์กันออกมานะครับแบนเนอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะฮะการออกแบบ
ชื่อตอนนะครับพอถึงวันที่ก่อนชื่องานเตรียมงานกันสถานที่การเตรียมความพร้อมกับเรื่องที่นั่งผังนะครับคนมาที่หน้างานแล้วจะเข้าจะเดินจะเข้าไปผังที่นั่งนะฮะโดยไม่ซ้ำซ้อนกันแย่งตบตีกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวพอเปลี่ยนแปลงเวลาก็ดราม่าด่าเข้าไปในเฟซในเพจต่างๆจนกระทั่งผมต้องทำเรื่องเนี่ยเสียเงินจ้างชนะทนายมาว่าความแล้วก็ฟ้องนะครับในคดีที่ผ่านมาช่วงที่คาราบาวแสดงแล้วก็ไปลงโจมตีว่าเราเอางบประมาณราชการมาจัดงานเกษียณตัวเองเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยต้องฟ้องก็ตอนนี้ทนายกำลังรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลเดี๋ยวจะต้องมีการทั้งสืบพยานแล้วก็ให้การไปที่กับชั้นศาลด้วยก็จะต้องมีนะฮะพยานที่อยู่ในวันนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่ถ้าศาลสั่งก็คงจะต้องไปให้การกันว่าวันนั้นวันนี้ละเมิดทำเรื่องอะไรในทางพรบผิดพรบคอมด้านอะไรนะครับส่งข้อความไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้ก็เป็นตามตัวบทกฎหมายที่ผมได้ฟ้องร้องกันไปครับเพลงสุดท้ายกับเพลงที่มอบให้นะครับใบไผ่ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ข้าไปอ่านว่าได้อำลาคอนเสิร์ตที่ปิดฉากอำลาแล้วก็เป็นการปิดฉากอำลาที่เรียกได้ว่าก็มีความประทับใจหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งสูญเสียคุณแม่อเมทที่รักไปก็ต้องทำหน้าที่ถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นทั้งเรื่องสถานที่จัดแสดงนะครับช่วงรอบแรกแล้วก็ไล่มาถึงการทำงานที่ต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักหน่วงสมควรหลายวันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมีเพลงเยอะผู้ชมเยอะแล้วก็ต้องถือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะฮะพี่ป้อมโต๊ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็ทำการแสดงจนกระทั่งครบถ้วนเพราะว่ากำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วจากเสร็จหลังจากแสดงเสร็จก็กลับไปทำไปทำงานจัดงานศพให้คุณแม่ที่จังหวัดเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพินโดรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียงย้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมออกอากาศทางบ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79ซอยวัดอุดมรังสีนี่นะครับก็เพลงที่ให้ไว้กับบ้าหอบฟางเป็นที่มีงานของเขตอรันอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์แล้วก็งานดีๆหลายงานที่พี่ปองพี่โตได้สร้างสรรค์ก็ในการทำงานในช่วงเวลานั้นก็จากนะครับฝีไม้ในมือที่พี่เต๋อเลวัตพุทธินันเนี่ยแหละครับได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกจนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงอายุอนามก็70กว่าอันนี้นะครับก็ศิลปินทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมือกีตาร์ที่ไปที่พี่แอดคาราบาวด้วยนะฮะคิดว่าคงจะมีงานเพลงงานใหม่ๆที่น่าสนใจน่าติดตามมาฝากกันต่อไปนะครับคงจะติดท้ายกันนะฮะบางเพลงอาจจะไม่ได้ฟังก็คงจะไปฟังพรุ่งนี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้พี่โป่งประหมายคลองแปดขอมาคงไม่ได้ฟังแล้วก็หนุ่ม

อุบลมาได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะวางเทปของทนดนตรีไลฟ์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพรุ่งนี้พบกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีที่ผมจะไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริตที่อุบลราชธานีนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับรักติดสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาอ่านคำถามหรือข้อซักถามต่างๆที่เป็นข้อข้องใจหรืออยากได้คำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะท่านก็เมตตาที่จะให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อความปรึกษาหาเรื่องอะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากจะเขียนติดต่อมาแล้วก็สอบถามให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านได้แจกแจงได้ให้ความกระจ่างหรือว่าให้กำลังใจกันนะคะในทุกวันอาทิตย์อย่างเช่นที่เราพบกันในวันนี้ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดบวรนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเทศกันมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะ

0: เรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการภาวนาหรือว่าเรื่องหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามพอเราฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนพอเราสงสัยแล้วเราถามเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดตรงนั้นแต่ปัญญาเกิดขึ้นจากการถามปัญหาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไม่ได้ถามเองแต่ว่าเราฟังคำถามของคนอื่นเมื่อบางทีคนอื่นเขาก็ถามก็มันก็ตรงกับที่เราคิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ความกระจ่างไปด้วยความเข้าใจตรงเนี้ยปัญญาที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดจากการถามไง
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในทุกสัปดาห์แล้วก็สักวันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังก็เขียนส่งกันมาโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นตรงมุมบนซ้ายเนาะ
1: okay.
0: มันจะมีเมนูที่ให้ติดต่อกับทางรายการได้ตรงเมนูนั้นก็จะดูได้อีกหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะสมัครปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะฟังเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดหรือว่าจะดูรายละเอียดเรื่องการไปสังเวชนียสถาน4ทริปที่เราจะจัดกันในเดือนมีนาคมปี2570
1: 13มีนาถึง21มีนาคมนะเจ้าค่ะ70
0: ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดนะตามคำถามอะไรก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ในคอมเมนต์ใน DM อาจารย์ได้รับมาแล้วโอ้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือ LINE Official นะ
1: เจ้าค่ะ
0: LINE Official LINE ของเราก็คือ @ปัญญา84 PANYA 84000แล้วก็ส่งมาได้ตรงนั้น LINE Official เมื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันอาทิตย์การพูดคุยในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะโฟกัสมาในเรื่องของการภาวนามาในเรื่องของพระสูตรต่างๆข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แยกรับฟังได้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะไปคุยกับคุณชมพลอันในวันจันทร์แล้วเป็นคำถามจะส่งไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนาพระสูตรนั่นนี่จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เดือนบาท
1: เราก็จะมาเริ่มด้วยคำถามแรกของรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดือนบาท
1: เจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็จะถามขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้นี่หลายคนยังจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่ท่านผู้ถามอาจจะยังไม่กระจ่างนะเจ้าค่ะเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายช้าๆนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวมาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถามสั้นๆแต่ก็ต้องตอบยาวนี่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจยังไม่ได้ไปเทศสอนใครเลยมาไล่เลียงตัวเองอยู่เรามาดูมาได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมาไล่เลียงตัวเองอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้เรามารู้มาได้ไงเรามารู้มาได้ไงก็เลยเห็นสติปัฏฐาน4โอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละที่เรามีเราถึงบรรลุมาได้ไอ้ที่ว่าเราไปทำทุกขกิริยาที่ว่าไปสอหาแสวงหาหนทางอยู่พบนั้นชาตินี้อยู่ในภาษาราชวังนั้นน่ะไม่ใช่ทางเลยไม่ใช่ทางเลยแล้วก็เลาะคือแกะย้อนลอยมาดูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดินทางไปเยอะมากพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่ที่จะไปตรงไหนรู้หมดเมื่อวานเราคุยเรื่องตถาคตพละอยู่อันหนึ่งเนาะท่านจะรู้คติที่ไปพบภูมิต่างๆว่าปฏิปทาไปภูมิไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะท่านไปมาหมดแล้วท่านไปมาหมดแล้วท่านไปหมดแล้วท่านจึงรู้ทีนี้มันเลาะแกะดูว่าอะไรที่มาถึงจุดเนี้ยได้อะ มันทางไหนกันแน่ไม่มีทางอื่นเลยที่อ้อมๆนั่นนี่ตรงๆเลาะมาเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4ก็เข้าใจว่าคือถ้าลากเส้นตรงคือตรงนี้คือสติปัฏฐาน4
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่อ้อมๆไปเนี่ยคือไปผิดทางแต่ต้องทดลองมาหมดความเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะนี่คือทางตรงที่สุดแหละ
0: ใช่ๆ
1: ที่จะบรรลุ
0: นี่คือหนทางเครื่องไปทางเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอะไรเนี่ยก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่างี้เอาแล้วเห็นเวทนาจิตนี่คืออะไรนี่จึงเป็นที่มาของคำถามของท่านผู้นี้โดยจริงๆเราจะเรียงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงแล้วกันนะคือเอาเวทนามาก่อน
1: ดีเจ้าค่ะ
0: การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรคือคำนี้เป็นคำศัพท์เนาะเวทนาคือเป็นคำบาลีเลยล่ะเห็นเวทนาในเวทนาคือเขาต้องแปลอย่างเงี้ยเวทนาสุเวทนานุปัสสีก็คือเห็นในเวทนาทั้งหลายอยู่เวทนาทั้งหลายนี่มันอะไรเห็นยังไงก่อนคือมีสตินั่นเองเราเห็นยังไงคือมีสติถ้ามีสุขเวทนาเราต้องแยกเวทนาก่อนในเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกคุณใจเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดบางอย่างให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงอาหารที่เราชอบกินนะตอนที่เราหิวนี่นะโอ้เราจะแบบมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือเป็นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ที่ว่าโอ้ฉันยังไม่ได้กินหรืออาจจะเป็นสุขก็ได้ที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปกินแต่คุณจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้คุณจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้ในความคิดเรื่องอาหารตอนที่คุณมาคิดตอนที่คุณหิวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทีนี้คุณจะรู้ไหมว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณต้องรู้ให้ได้รู้นะว่าเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่เวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนามี3อย่างเวทนามี3อย่างรู้ชัดในคำนี้แล้วก็คือมีสตินั่นแหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: รู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มีสติคืออะไรที่ไม่รู้ชัดคืออะไรคือเราพูดสิ่งตรงข้ามบางทีอาจจะเข้าใจในยะตรงข้ามได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนากับคนที่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเขาต่างกันยังไงต่างกันมากต่างกันตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้ชัดนั้นก็คือเพลินนั่นเองคุณเพลินไปตามเวทนานั้นไปตามสุขเวทนาไปตามทุกขเวทนาไปในเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเพลินตามไปมันเพลินนี่มันเป็นยังไงเพลินก็คือกำหนัดเพลิดเพลินยึดติดพวกเนี้ยยังไงก็คือจะขยะแขยงเกลียดชังในทุกขเวทนาจะยินดีพอใจในสุขเวทนาจะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่จำแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นอะไรเงี้ยในอทุกขมสุขเวทนาเขาจะเป็นยังไงนี่คือไม่รู้ชัดนั่นคือเพลินทีนี้ถ้าเราอธิบายจากอีกมุมมองหนึ่งที่วันนี้คงจะแต่เข้าใจนะอธิบายด้านตรงข้ามนะคุณเห็นไหมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดก็คือมีสติคุณมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดับนะต้องบอกแง่มุมนี้ด้วยมีสติอยู่กับเวทนานั้นเช่นมีความเจ็บเกิดขึ้นเช่นเกิดเดินเดินไปแล้วเกิดมีอะไรมาตกใส่ทับเท้าหัวไปโป้งเท้าโอ้เจ็บเจ็บเดินเตะประตูเงี้ยบางคนชุ่มช้ำนะก็โดนเตะประตูประจำเตะเสร็จปุ๊บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเสร็จปุ๊บนี่คุณเกิดทุกขเวทนาปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทุกขเวทนาในการเจ็บนั้นน่ะคุณมีสติได้แล้วยังให้ถึงมีสติเราก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยโดนขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงก็กระโดดโยงอยู่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เตะประตูอยู่เงี้ยแต่มันต่างกันตรงระหว่างคนที่เพลินไปในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก กับคนที่มีสติอยู่กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นณเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเดินเตะประตูเป็นต้นแล้วมันไม่ได้เข้านิ้วโป้งนะคุณเดินจะไม่เข้านิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่ยิ่งเจ็บมากกว่านิ้วโป้ง
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือคนที่เขาไม่มีสติในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจะอารมณ์เสียจะแบบว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันแบบเพลินจะแบบอารมณ์เสียแล้วก็ผ่านไปโกรธคนนั้นว่าคนนี
1: ้เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ก็จะไปคิดไปปรุงแต่งต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยมันเลยทำให้เกิดตัวเองเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาเกิดใหม่เกิดใหม่ว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันผิดโทษตัวเองอีกเธอถูกนี่อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนที่มีสติอยู่กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเตะปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เขาก็อดทนได้แล้วก็อาจจะร้องโอ้กันแหละแต่ว่าก็ไม่โทษคนอื่นนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติเร็วหรือช้าไงตรงเนี้ยความเร็วความช้ามันมีส่วนด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนปึ้งปังปึ้งปังเนี้ยความเร็วความช้าของสติที่จะมามีส่วนด้วยถ้าแบบว่าช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยเอาพอได้นี่นะคือช้าช้าหน่อยแบบไม่ได้เลยคือ3 วัน 3 วันค่อยมานึกว่าคือ3 วันยังโกรธอยู่จึงค่อยคลายโกรธได้วันที่ 4อย่างเงี้ยวันนี้เกินไปอันนี้ไม่ถูก ไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าประมาณสัก5 นาที 10 นาทีอารมณ์เสียอยู่แต่ว่าว่านาทีที่4เริ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษนะไปหาหมอสายยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไม่โทษใครรับผิดชอบไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ร้องโอกอยู่อารมณ์เสียปึ๊ดนึง 3-4 นาทีเองหรือถ้าดีมากอันนี้คือเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นอริยะเนาะชั้นพอได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าดีขึ้นมาอีกก็คือเตะปึ๊บก็วางได้เลยแต่วางได้เลยก็คือเจ็บแน่แหละแต่ว่าไม่ได้จะโทษใครไม่เพลินไปตามทุกเวทนานั้นเจ็บก็เจ็บอยู่เงี้ยนะก็รู้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่เวทนามันดับไปนะแน่นอนโดนนี้ก็ต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่เพลินไปตามนั้นคือไม่ได้ระไม่คร่ำครวญทุบอกชกตัวโทษคนนั้นคนนี้ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยก็จะใช้คำนี
1: ้ทุ
0: กทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้ชัดโดน2 ดอกดอก1ทางกายแล้วดอก2ทางใจด้วยคือถ้าโดนไป3วันอย่างเงี้ยจึงค่อยต่อลูกศรทางใจได้โอ้ทุกปราบทุกฟรีทุกโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้คือจุดที่ว่ารู้ชัดหรือไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดคือเพลินโอเคต่อมาเราก็ต้องมาแจกแจงว่าเวทนามันไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็ด้วยนะบางคนเห็นแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่เห็นสุขเวทนาเพราะว่าสุขเวทนามันเห็นยากอยู่นะคุณเดินใจ
1: เพราะเราเพลินใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มนุษย์เรานี่ก็ชอบความสุขอยู่แล้วชอบความสุขความสบายอยู่แล้ว
0: ใช่แต่จริงๆเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าทำไมโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ว่าละได้เร็วแต่ว่ามีโทษมากเป็นโทสะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่มันก็เชื่อมกับทุกขเวทนาหมายความว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นปึ้งเนี่ยโอ้มีโทษมากเราจะจี๊ดขึ้นเลยแต่พอมันจี๊ดขึ้นปุ๊บเราจะรีบละได้เร็วเพราะมันเห็นชัดไงเราจึงละได้เร็วในขณะที่ราคานี่ก็จะเชื่อมโยงกับสุขเวทนาเนาะสุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดราคานี่มันจึงเห็นได้ช้าแต่มันมีโทษน้อยแต่ความที่มันมีโทษน้อยมันจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนมันละได้ยากคำว่ามีโทษน้อยคือมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีสุขเวทนาเราเพลินไปแล้วในสุขเวทนานั้นเช่นคำชมคำยกย่องได้ลาภสักการะเขาตั้งไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณเพลินไหมเราต้องไม่เพลินนะต้องรู้ชัดถึงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วนอกจากทุกขเวทนานอกจากสุขเวทนายังมีอทุกขมสุขเวทนาด้วยนั่นคือเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์จะทุกข์ก็ไม่ใช่จะสุขก็ไม่ใช่หรอกเวทนาแบบนี้มันมีอยู่แม้ในเวทนาแบบนั้น คุณก็ต้องรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะด้วยในเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับพวกโมหะโมหะเนี่ยโทษมากแล้วก็ละได้ยากด้วยโทษมากละได้ช้าละได้ยากเนาะด้วยความที่มันละได้ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นยากเอาตะกี้ราคาก็บอกว่าเห็นยากแต่ว่ามันโทษน้อยใช่เห็นยากเราโทษมันน้อยใช่ไหมนั่นคือโทสะเนาะราคาเนาะราคาเห็นยากเพราะว่าโทษมันน้อยแต่นี่โทษมันมากโมหะเนี่ยโทษมากแต่ว่าเห็นยากด้วยมันจึงละได้ยากเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากราคาเนี่ยโทษมันน้อยไงเพราะว่ามันเห็นได้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่าโทษมันไม่มากเท่าโมหะโมหะโทษมากความที่มันเห็นยากแล้วโทษมันก็มากมันจึงละได้ยากเห็นนะนี่ก็คือเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลสเวทนาสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขท่านยังมีแยกไปอีกว่าเวทนาเหล่านั้น3อย่างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีอามิตรและแบบที่ไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเครื่องล่อเครื่องที่จะต้องมาล่อให้เกิดเช่นถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยคุณจะต้องไอ้คนมายกย่องชื่นชมกินอะไรอร่อยมีเงินมีทองการใช้เงินทองเข้าของนั่นนี่เป็นตัวล่อเป็นอามิตรให้เกิดสุขสุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีอามิตรโอเคไหมส
1: ุ
0: ขเวทนาที่มีอามิตรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณใจเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีเราไม่มีอามิตรก็คือไม่ต้องมีเครื่องล่อเช่นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารณ์คือปีติสุขเนี่ยมันจะเกิดได้จากวิตกวิจารณ์คือสมาธิในภายในไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อหรือปีติสุขที่เกิดจากคุณไปรีสอร์ทหรูๆอย่างเงี้ยหรือบางทีไปวัดที่มันโอ้โหเหมือนรีสอร์ทเลยสถานปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยแล้วก็โอ้ยร่มรื่นจังเลยสุขจังเลยนะปีติสุขอันเกิดจากอามิตรนะ
1: อ
0: ันเกิดจากในขณะที่ถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในห้องเฉยๆห้องก็เรียบๆธรรมดาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ว่าเราตั้งไว้วิตกวิจารนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรแล้วมาดูทุกขเวทนาที่มีอามิตรด้วยอามิตรคือสิ่งที่ต้องมาล่อใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวานเราพูดถึงความริษยาอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีอ่ะเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัตินั่นนี่โอ้ยฉันไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เนี่ยมันทุกขเวทนานะคุณใจ
1: ใช่ค่ะอยากให้เขาไม
0: ่
1: ม
0: ีมันเป็นทุกขเวทนาโดยอาศัยเขาอะเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความริษยาเนี่ยจึงเป็นทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรมีด้วยเหมือนกันนะทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องคิดหน่อยก่อนนะเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าไม่มีอามิตรมันก็ต้องดีสิ
1: ม
0: ีอามิตรมันไม่ดีมีอามิตรนี่คือมันต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นนี่มีอาหารมีน้ำมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมใช่มันก็น่าจะเป็นสุขสิมันไม่น่าจะมีทุกข์มีแต่มันจะไม่มีทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรนะมีอยู่ท่านผู้ฟังบางคนก็ยังเจออยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำคือพอเรานึกถึงสมาธิที่เราไม่ได้เจ็บบางคนฝึกสมาธิมานี่นะคุณใจไปสำนักเดี๋ยวทำว่าฉันทำได้แต่บางวันมันไม่ได้อะโอ้ยทำไมฉันไม่ได้นี่สุขทุกข์หรือสุข
1: ทุกข์เจ้าค่ะ
0: ทุกข์นี่คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาในมันเป็นสิ่งของอันนี้
1: ไม่ใช่
0: มันจึงเป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเพราะในความที่อย่างเช่นมาน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบว่าทำไมฉันเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยอันนี้เนี่ยพวกเนี่ยไม่มีอามิตรนี่จะเป็นทุกขเวทนาอย่างเงี้ยซึ่งถ
1: ้
0: าเราเพลินไปในเวทนาเหล่านั้นนะอันนี้คือไม่มีสติเหมือนกันนะ หรืออะไรที่เราอยากจะได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเนี้ยนี่ทำไมฉันไม่บรรลุธรรมสักทีแล้วไม่พอใจไม่แฮปปี้เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาอาจจะเบาบางนะอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีอามิสไม่ได้ใช้สิ่งของเข้าของก็เป็นทุกขเวทนาชนิดที่ไม่มีอามิสเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกก็คืออ่ะทุกขมสุขเวทนาทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นอามิสหรือไม่เป็นอามิสเนาะมีอยู่นะคุณนันใจยังไงนะสมมติเราพูดถึงคนกินอาหารเช่นมีอาหารที่เราชอบเนาะตอนเราหิวอะอาหารที่คุณชอบตอนหิวแล้วได้กินนะได้กินแล้วลิ้นเราลิ้มรสเช่นคุณชอบกินต้มผักนี่เป็นต้นนะแล้วต้มผักอาจจะไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรดีคุณนันใจเอาข้าวมันไก่แล้วกันนะ
1: ข้าวขาหมูแล้วกัน
0: โอ้โหข้าวขาหมูข้าวขาหมูมาข้าวขาหมูทั้งเนื้อหนังนุ่มๆคากิมาพร้อมแล้วเราชอบสิ่งนี้พอดีแล้วเราได้กินพอดีแล้วเราก็โอ้โหดีมากอันนี้คือแน่นอนว่ามันคืออะไรสุขใช่ไหม
1: ความสุข
0: สุขที่เป็นอามิสหรือไม่เป็นอามิสมีข้าวขาหมูเป็นเหตุ
1: เป็นอามิสจ้ะ
0: เป็นอามิสตัวก็เป็นมีข้าวขาหมูเป็นเหตุก็ต้องเป็นอามิสใช่ไหมแล้วก็เป็นสุขเวทนาอันนี้แน่นอนว่าสุขเวทนาที่เป็นอามิสถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บอ้าวคากินี่ทำไมเป็นฟันคนอยู่ในเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยมันฟันคนนี่ว่าฟันเจ้าของทำไมเป็นฟันปอเป็นดุ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแผงมาเงี้ยโอ้ยสุขเวทนานี่เป็นไงเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกขเวทนาที่เป็นอามิสเกิดขึ้นทันทีนะฟันปอมแผงเนี่ยมาอยู่ในนี้ได้ไงว้ายทำไมวะสมมติไม่มีก็สุขเวทนาแล้วก็กินอิ่มไปก็สบายใจแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอกินอิ่มแล้วคุณใจกินอิ่มแล้วเกิดเพื่อนก็ขับรถมาเอ้าโอ้ไปไงเพื่อนเจอกันสบายดีเนี่ยไปเราไปกินข้าวขาหมูกันเธอชอบข้าวขาหมูไม่อยากไปเดี๋ยวฉันจะตามไปกินเราเห็นข้าวขาหมูจานที่สองตอนเราอิ่มแล้วอ่ะคุณจะมีสุขอีกปะ
1: ไม่สุขแล้วเจ้าค่ะเพราะอิ่มแล้ว
0: เฉยๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: จะทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉันก็ชอบอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะกินตอนนี้เพราะฉันอิ่มแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยข้าวขาหมูเป็น
1: เองเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นอามิสไงทุกขมสุขเวทนาที่เป็นอามิส
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็อาจจะจริงๆในตัวอย่างในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกข้าวขาหมูนะคุณอาจารย์นะเราก็จะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรนั่นนี่แล้วฉันก็เฉยๆได้อะไรเงี้ยเราก็มีอย่างนี้เหมือนกันเอาเลยแล้วถ้างั้นไม่มีอามิสมันจะมีเหรอท่านมันน่าจะเป็นของดีนะอ่ะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิสก็มีนะคุณใจมีไหม
1: เช่นอะไรบ้าง
0: เช่นอะไรบ้างเวทนาเวทนานี่คือหมายความรู้สึกนะสมาธินี่มันมีหลายชั้นคุณใจท่านผู้ฟังที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ในสายสมาธิกีฬาเนาะที่พระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำปีละสองครั้งที่วัดเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬวัดปู่ท่อกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสมาธิกีฬาเราจะให้ท่านได้ปฏิบัติไล่ไปตามลำดับของสมาธิจะมีสมาธิอยู่สองขั้นที่ปรารภขั้นเดียวที่ปรารภอุเบกขานั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคือขั้นที่สี่แต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนาชนิดที่ไม่มีเครื่องรอไม่มีอามิสนั่นเองเอาแล้วคนที่เขาจะเพลินไปในความรู้สึกประเภทนี้ได้เหรอตรงนี้นะท่านตรัสถึงว่าอทุกขมสุขไม่มีอามิสรู้ชัดถ้ามีคนรู้ชัดแสดงว่ามีคนไม่รู้ชัดได้เหรอคุณเดินใจว่าได้ไหม
1: ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ได้เพราะว่าอะไรความว่ารู้ชาติตะกี้เราพูดถึงก็คือเพลินไงคุณเพลินไปในสมาธิเป็นไปได้นะเพลินไปในสมาธิมีด้วยเหรอมีสิเพราะว่าถ้าเพลินไปในสมาธิปุ๊บคุณจะไม่มีปัญญาเหมือนอย่างเช่นอรหัตตปฏิกรรมโคตรหรืออุตตกพุทธมรรคอย่างเงี้ยนะตอนแรกเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเลยจาก1 2 3 4ไปเงี้ยถ้า1 2 3 4ไม่ฉันไม่หยุดพอใจแค่เพียงเท่านี้มีความไม่ประมาทมีตั้งไว้จาก1เลื่อนไป2จาก2เลื่อนไป3จาก3เลื่อนไป4จาก4เลื่อนไป5 6 7 8 9ได้ไปอย่างเงี้ยนะแต่พอไปถึงขั้นที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอใจแล้ว ความพอใจนั่นแหละคือความเพลินความเพลินความพอใจนั่นแหละคืออุปาทานเพราะฉะนั้นมันเพลินได้ในสมาธิคุณใจสมาธิถ้าเรายินดีพอใจในสมาธินั้นคุณเพลินแล้วยินดีพอใจนี่คือด้วยไม่ได้ด้วยสติไงด้วยความเพลินไง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่นี้เวทนาทั้ง3อย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดทั้งที่มีอามิตรด้วยทั้งที่ไม่มีอามิตรด้วยนี่คือเวทนาการนี้เวทนานี้เวทนาทั้งหลายแล้วนอกจากเวทนา3อย่างแล้วท่านยังพูดถึงเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาทั้งภายในภายนอกก็มีเห็นเวทนาแค่นี้ไม่พอรู้มีสติแล้วต้องเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยสมมติเรามีทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตที่ไม่เป็นอามิตนะเกิดขึ้นนะอะไรนะอะไรนะทุกขเวทนาที่ไม่เป็นอามิตอะไรนะอะไรนะนี่เราพูดไปแล้วนะ
1: คือเข้าสมาธิไม่ได้
0: เราต้องการมีสุขเวทนาจากสมาธิแต่ว่าเราไม่ได้ไงมันเป็นนิรามิตใช่ไหมไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยถ้าคุณมีทุกข์ในสิ่งที่เป็นนิรามิตคือสมาธิที่เราไม่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณมีสติเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นน่ะในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นก็ใช้ไม่ได้ไงมันก็ทุกข์ใจอยู่แต่มันไม่เที่ยงอยู่นะมันไม่เที่ยงอยู่นะมันเมื่อก่อนมันไม่มีหรือมันมีมาเฮ้ยมันดับได้อยู่นะพอเราเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความเสื่อมด้วยเห็นความเสื่อมไปเห็นความจางคลายไปเวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เหลืออะไรเวทนาที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหลือสติไงเหลือสติเท่านั้นตั้งอยู่เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามทุกขมสุขก็ตามดับไปเวทนาที่ดับไปเหลือแต่สติตั้งอยู่นี่แหละเป็นสติชนิดที่เพียงอาศัยระลึกเพียงอาศัยว่ารู้สตินี้ทำให้ตัณหาและทิฏฐิไม่สามารถยึดเกาะไม่สามารถอาศัยได้มารู้ทำได้เลยการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแค่นี้เลยเพราะเราวางเวทนานั้นได้วางได้เพราะอะไรนะเพราะเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทำไมถึงเห็นได้นะเพราะเรามีสติอยู่ในสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่เป็นอามิตรหรือไม่ใช่อามิตรเหล่านั้นก็จะมันก็จะเป็นสเต็ปไล่กันมาอันนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเห็นเวทนาใน
1: เวทนา
0: ทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้สมาก็จะเป็นเรื่องการเห็นจิตในจิต
1: ในจิตเจ้าค่ะ
0: จิตกับเวทนาก็ไม่เหมือนกันเพราะเวทนาเป็นทางกายก็มีทางใจก็มีอามิตรก็มีนิรามิตรก็มีนี่เป็นลักษณะของเวทนาของเขาแต่ลักษณะจิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าลักษณะคือสตินี่เหมือนกันนะสตินี่เหมือนกันแต่ว่าเห็นในคนละสิ่งกันคนละสิ่งในที่นี้คือจิตนี่เป็นยังไงจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดนี่คือยังไงฮะก็เหมือนเมื่อสักครู่ก็คือไม่เพลินนั่นเองถ้าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธรู้นี่ไม่ใช่ว่าแบบก็ฉันโกรธทำไมฉันจะไม่รู้อารมณ์เสียแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต
1: ่
0: คุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธแต่อาจจะยังละไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเมื่องานภูมิทรัพย์แห่งใจเมื่อปีก่อนมั้งเกิดใจคุณถึงคนโกรธที่ไม่มีสติกับคนโกรธที่มีสติแต่สติยังไม่ดับแต่หมายถึงความโกรธยังไม่ดับกับคนโกรธที่มีสติแล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มจางคลายไปแต่3ลักษณะเนี้ยไม่เหมือนกัน คไหมไม่เหมือนกันเอาสองอันแรกที่ไม่เหมือนกันก่อนนะว่าเอ๊ะโกรธแบบมีสติกับโกรธแบบไม่มีสติต่างกันยังไงแต่ฉันมีโทสะก็ฉันก็รู้ว่าฉันโกรธแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นแต่คุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นไม่เหมือนกันแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นต่างกันเพลินไปในความโกรธนั้นเป็นยังไงแล้วลักษณะว่าเราเพลินไปตามความโกรธนั้นก็คือเราจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปแล้วก็จะว่าคนนั้นมีอกุศลธรรมอะไรที่มันจะออกทางกายทางวาจาที่จะปรารภความโกรธเนี้ยออกมาเลยอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นกับไม่เพลินไปตามความโกรธนี่ก็ไม่ใช่ว่าละได้อยู่นะแต่ว่ารู้ว่าเออมันโกรธแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าอาจจะว่าคนนั้นว่าคนนี้อยู่แต่ว่าอย่างน้อยเรารู้นี่คือรู้ยังไงมันต่างกันที่มุมมองคุณใจคนที่มีความจิตมีความโกรธแล้วไม่มีสติไม่รู้ชัดนี่นะเขาจะมองที่คนอื่นตลอดแกล่ะผิดรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ดีเศรษฐกิจโลกทำไมเป็นอย่างนี้เขาจะสังเกตแต่จิตอื่นไม่สังเกตจิตตัวเองไม่สังเกตจิตตัวเองจิตมีโทสะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนที่มีสติแล้วโกรธรู้ชัดว่าจิตมีโทสะเนี่ยนะเขาจะสังเกตจิตตัวเองว่าเอาจิตจะมีโทสะโกรธอยู่นะยังละไม่ได้บางทีก็ปากก็ขยับเลยอันนี้ธรรมดาแต่ว่าเขาจะดูว่าฉันโกรธแล้วเขาจะไม่ได้มาไปเพ่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อาจจะหลุดแต่ว่าจุดที่เขาดูว่าโอเคฉันโกรธเนี่ยมันมีอันนี้คือมีสติโกรธอยู่ความโกรธยังไม่ดับได้มีเท่ากับคนตะกี้แต่มุมมองการสังเกตของเขาต่างกันการสังเกตคนที่มีสติคือมาสังเกตที่จิตของตนเองว่าจิตเรามีโทสะแล้วในขณะที่คนที่ไม่มีสตินั้นก็จิตสังเกตคนอื่นเขาผิดไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะไปโทษคนอื่น
0: ใช
1: ่พูดจริงรอบกายนะเจ้าค่ะ
0: โทสะเห็นง่ายคุณใจเพราะว่ามันมีโทษมากเนาะมันคลายช้าทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดแต่ตะกี้เราพูดถึงว่าโมหะเนาะมันเห็นยากเพราะว่าโทษมันมากอยู่ตลอดเวลาคลายมันคลายช้าไงแล้วโทษมากเนี่ยทำให้มันเห็นความแตกต่างมันไม่เห็นน่ะมันเลยสังเกตยากแต่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วจังหวะที่มันคลายปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยฉันโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยยะละคือคุณจะรู้ได้เพราะว่ามันคลายเร็วเห็นได้ชัดแต่พอคลายช้าเป็นโมหะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยากนี่คือไม่ใช่แค่โทสะยังรวมถึงราคะด้วยแล้วก็โมหะด้วยเดี๋ยวราคาเห็นยากไหมก็ถ้าสังเกตมันเห็นไม่ยากหรอกคุณใจราคาคือความยินดีเปิดเพลินพอใจในภาษานั้นแล้วถ้ามีเสียงมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วเราเกิดราคาขึ้นแล้วเราเพลินไปตามราคานั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเพลินถ้ารู้ว่ามีราคาอันนี้ดีแล้วนะคือมีสติแต่ยังละราคาไม่ได้อันนี้ดีแล้วแล้วนี่ต่อมาอีกก็คือหมดราคาละราคาได้ละโทสะได้ละโมหะได้ในสมาธิเนี่ยคุณใจจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะในสมาธิ
1: ค่ะ
0: นั่นคือมันหมดไปชั่วคราวในจังหวะที่อยู่ในสมาธิแต่ทำไมบางคนจะเข้าใจว่าโอ้ก็ฉันเข้าสมาธิได้อย่างเงี้ยฉันหมดราคาโทสะโมหะแล้วบรรลุแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่
0: ใช่
1: ไม่ใช่ช
0: ภิกษุในสมัยพุทธกาลหลายๆรูปก็เข้าใจผิดไปอย่างนั้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่เล่าไว้ในประวัติของท่านบางทีก็เล่าถึงข้อนี้ก็มีแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในสมาธิมันก็ไม่มีสภาวะเหล่านี้เหมือนกันนอกจากราคะโทสะโมหะแต่ที่เราต้องมีสติรู้ชัดอาจจะยังละไม่ได้หรือละได้แล้วก็ตามเร็วช้าอย่างที่ว่าไปจะมีเรื่องของความหดหู่ความฟุ้งซ่านเพราะจิตนี่มันพิสดารได้หลายอย่างแล้วจิตหดหู่ก็มีจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตเป็นใหญ่กว้างขวางไปหมด ก็มีหรือจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็มีคำว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่ายังมีอะไรที่มันต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกก็คือจิตของปุถุชนที่ยังยินดีในกามคุณ5อยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่อันนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ส่วนจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าจะขั้นรูปหรืออรูปแต่เป็นสมาธินั้นได้อยู่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงถัดมาก็เลยพูดถึงการรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าท่านฟังรู้ว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้นั่นแหละคือมีสติแล้วนะสติกับสมาธิมันจึงเป็นคนละอย่างกันเข้าใจป่ะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันแต่นอกจากการที่มีราคะโทสะโมหะหูฟุ้งซ่านสามารถพัฒนาได้หรือว่าได้ดีแล้วยังมีการหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมีจิตภายในจิตภายนอกแล้วก็ที่เหมือนกันในทุกวรรคเลยไม่ว่าจะกายเวทนาจิตและธรรมคือการที่มีสติสักว่าจิตมีอยู่แล้วพอเรามีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมไปของจิตทั้งหลายธรรมทั้งหลายในจิตเนี่ยนะราคะโทสะโมหะราคะมันก็มีมาเมื่อก่อนไม่มีราคะมันก็ดับไปเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นอย่างเงี้ยคุณเดินใจเนี่ยคือหลุดพ้นได้เลย
1: ส
0: ติมันจะเกิดปัญญาตรงนี้โดยที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะสมาธิมันมีกำลังเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เราเจริญสตินั้นเลยนี่คือการเห็นจิตในจิตเป็นจิตในจิตนี่คือหัวข้อสองหัวข้อนี้นะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะชี้แจงมานะคะจากนี้ก็ไปถึงคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาสมาธิเจ้าค่ะท่านผู้ถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบาย เกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาสมาธิให้ละเอียดอีกนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสก็มันมีแบบนี้เจ้าค่ะมีหยาบมีละเอียดเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นฝึกให้มันว่าเอ๊ะในเมื่อสมาธินี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นเรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทำไมมันถึงได้พอทำสมาธิไปแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบมิจฉาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะยกตรงนี้คู่กันเลยเพราะตะกี้เราพูดเรื่องสติมาแล้ว
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วยแล้วการที่เข้าใจว่าสมาธิเป็นของดีทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิธคือความเข้าใจผิดในเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิมีหลายอย่างคุณใจอย่างเช่นความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างเป็นความฟุ้งซ่านทุกอย่างเนี่ยเข้าใจผิดคุณเข้าใจเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยต้องไม่คิดอะไรเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีหรือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะหรือต้องนั่งหรือต้องเดินจงกรมนั่นถึงจะทำได้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนพูดคนทำงานคนกินข้าวก็ทำสมาธิได้แล้วก็ที่พูดตรงนี้เลยว่าสมาธิทุกอย่างดีหมดไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาคนเขาจะล้วงกระเป๋าอ่ะเขาต้องวางแผนนะคุณเดินใจเวลาคุณไปเที่ยวยุโรปเงี้ยนะก็มีพวกแก๊งอ่ะเดี๋ยวถอดสอบถามทางบ้างแล้วก็พอเราเผลอปุ๊บก็ล้วงปึ๊กปึ๊กเงี้ยโอ้นี่เขาต้องวางแผนเขาต้องมีสมาธิดีนะคนที่เขาจะจบได้ไวได้เร็วอ่ะปึ๊บปึ๊บมือเขาปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้สมาธิก็ต้องมีเขาต้องรอจังหวะดีๆมากเลยนี่สมาธิแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันเป็นมิจฉาสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับสติตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้ามีมิจฉาสติก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นว่าคนที่นึกถึงครอบครัวเนี่ยคุณนึกถึงครอบครัวการนึกถึงครอบครัวเนี่ยคุณใจจริงๆแบบว่าสมมติสามีนึกถึงภรรยาภรรยานึกถึงสามีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรารภเรื่องกามอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ไม่ชอบนะให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าพระสงฆ์แล้วบวชมาแล้วเนี่ยก็ระลึกถึงครอบครัวแม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลแม่ตายายปู่เป็นอย่างนี้ต้องไปดูแลปู่คุณระลึกถึงครอบครัวไงนั่นแหละมิจฉาสติพอคุณมิจฉาสติปุ๊บคุณแล้วก็มิจฉาสมาธิต่อมามิจฉาทิฏฐิก็เลยให้เกิดมิจฉาสมาธิต่อมาแต่มิจฉาทิฏฐิก็คือว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอนะฉันถึงจะอยู่ได้กินได้เนี่ยอย่างนั้นฉันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเธอเฉพาะหรอกแต่ว่าเธอมาท่องเที่ยวเงี้ยฉันก็ขโมยของเธอก่อนละกันมุมมองทัศนคติแบบนี้มันถูกหรือผิดอ่ะ
1: ผิด
0: มันผิดมันไม่ถูกเขาก็เลยงั้นก็วางแผนนี่จะทำยังไงมาเรามาวางแผนกันเอาเวลานี้ตอนรถไฟสายนี้แล้วเราเอาคนประเทศนี้นี่ก็จะมองการที่เล็งตรงนั้นเนี่ยเขาก็ระลึกถึงแล้วระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติสมาธิที่ได้จังหวะเอาเนี่ยต้องมีสมาธิหมดก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็ความที่เข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันนี่ก็เข้าใจผิดอีกสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิกับสติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมราคะโทสะโมหะมีได้ในสติแต่ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมไม่มีในสมาธิเพราะนั้นเราจะมีสมาธิเราต้องมีสติก่อนเราจะอยู่ๆมามีสมาธิเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ท่านเป็นผู้ฉลาดในฐานะกับอาฐานะนะพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราคุยกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ใช่ว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธบ้างรู้ว่าตัวเองมีทุกข์บ้างรู้ว่าตัวเองแบบไม่พอใจแล้วบ้างเนี่ยคุณรู้นี่คุณรู้แล้วมีสติแล้วแสดงว่าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่คนเราเป็นอย่างนี้ว่าโอ้ยฉันว่าฉันทำไม่ได้หรอกก็เลยไม่ทำฉันไม่มีสมาธิเลยเพราะดันเข้าไปเข้าใจผิดว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันคุณก็ผิดเลยไอ้ความเข้าใจผิดนั่นน่ะก็เป็นมิจฉาไงเป็นมิจฉาก็เลยทำให้เกิดเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมาจากมิจฉาทิฏฐินั่นคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปทีนี้นอกจากนั้นสมมติว่าเราทำสัมมามาถูกต้องนะคุณใจสัมมาคือสัมมากับมิจฉาก็ไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดอีกนะสัมมาคือกิเลสลดมิจฉาคือกิเลสเพิ่มแต่ถูกผิดอาจจะเป็นอีกคนผิดอ่ะอาจจะเป็นสัมมาก็ได้คนถูกอาจจะเป็นมิจฉาก็ได้เพราะก็มาถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณทำบัญชีอย่างเงี้ยนะ1+1=2เนี่ยอันนี้คือถูก1+1=5นี่คือผิดแต่ซึ่งถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉานะเพราะว่ามิจฉาคือกิเลสเพิ่มบางคนเนี่ยถูกอยู่ก็จริงอ่ะได้หลักวิชาการหลักนั่นนี่แต่พอคนอื่นผิดปุ๊บอัดเลยด่าเลยว่าเลยมีมิจฉาวาจาเลยอ้าวคุณถูกอยู่แต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาเป็นมิจฉาวาจาเป็นต้นก็กิเลสเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่บางคนก็ผิดนะเช่นเขาทำบัญชีผิดเขาไม่มีความรู้ทางด้านทักษะอันใดแล้วเขาก็ทำผิดพลาดเนี้ยเกิดเขาก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนเอาแก้ไขอันเขาก็เป็นสัมมาอยู่นะกิเลสเขาก็ลดลงนะแต่เขาผิดนะมันก็เลยต้องแยกกันตรงนี้ด้วยสัมมาไม่ใช่ มิจฉาแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดแยกกันทีนี้พอเราทำมาทางสัมมาทำมาทางสัมมาดีๆทุกอย่างเลยด้วยพอเราจิตเราสงบไปสงบไปเนี่ยมันจะมีบางครั้งบางคราวที่กิเลสเนี่ยมันอยู่ลึกๆแล้วมันก็โผล่ออกมาโผล่ออกมากิเลสที่มันอยู่ลึกๆโผล่ออกมากิเลสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความดีดดิ้นมีความตลบตะแลงมีความฉวยโอกาสบางทีมันก็เลยฉวยโอกาสเอาสมาธินั่นแหละพลิกด้านคุณจะว่าฉันเก่งแล้วเดี๋ยวฉันเก่งฉันดีกว่าเขาฉันบรรลุธรรมแล้วเนี้ยในการที่คุณเข้าใจว่าโอ้นี่เราดีกว่าเขาเราบรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็มิจฉาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสก็เกิดขึ้นเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปว่าฉันสามารถพยากรณ์คนนั้นคนนี้ได้พูดเรื่องอะไรเป็นตู่เป็นตาที่มันไม่ได้มีในตำราคัมภีร์เป็นหลักฐานอะไรไว้อย่างเงี้ยนะกิเลสบางทีมันเอาเรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นวิปัสสนูกิเลสสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้สมาธิที่เป็นเครื่องมือของกิเลสจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังกิเลสในข้อนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าถึงที่ท่านบอกว่าในสมาธิมันไม่ได้มีกิเลสนี่แล้วสมาธิกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันฉวยโอกาสไงคุณเดินใจมันฉวยโอกาสแล้วเราคิดว่าก็เรียบๆแต่ว่าพอมันปึ๊ดมาปึ๊ดมันฉวยโอกาสเอาเลย
1: เข้าใ
0: จคนที่วิปลาสอย่างเงี้ยก็มีหรือคนที่เข้าใจไปว่าได้บรรลุก็อีกหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราจะปฏิบัติจะทำเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นปริยัติที่ครูบาอาจารย์สอนเป็นปริยัตินี่คือทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีในตำราคัมภีร์แล้วก็การปฏิบัติของเราในปริยัตินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบมีตำราเป็นตั้งๆนะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีสั้นๆก็ได้สั้นๆไม่ยาวมีแล้วก็ทำให้เป็นทำให้ถูกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่ในทางสัมมาได้ทางที่ดีได้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระมัดระวังข้อนี้ไว้แล้วคุณใจท่านก็จึงมีการบอกสอนคำสอนชนิดที่รัดกุมรอบคอบเราสามารถตรวจสอบเทียบเคียงตรวจทานในคำสอนต่างๆได้แล้วก็มีผู้รู้ให้สอบถามได้การปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนคำถามนี้มาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้น่าจะถามได้เพียงแค่2คำถามนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนำมาชักชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้ได้ร่วมกิจกรรมของเราที่ยังเหลืออยู่อีก2กิจกรรมในปีนี้นะเจ้าค่ะก็คือเราได้จัดวันบูรพาจารย์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาถูกไหมเจ้าค่ะที่ถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติบูชากับคอร์สที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าคะก็คือระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศุกร์นี้เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพอยังจะมีที่นั่งเหลืออยู่ไหมแล้วก็ท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มีผลดีอย่างไรแล้วก็จะร่วมได้อย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เชิญผ่านคือสำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวจะชักชวนให้มาปฏิบัติในหลักสูตรสมาธิกีฬาที่พระอาจารย์ก็จัดที่วัดเจติยากิริวิหารโดยปกติแล้วก็จะจัดปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีแต่ว่าในปีนี้เราจัดเฉพาะปลายปีเดือนพฤศจิกายนในวันที
1: ่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่7วันเนาะ7วันนี้คือไม่รวมเดินทางไปกลับ
1: จะค่ะ
0: รวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันในช่วง9วันนี้ท่านจะได้ฝึกพื้นฐานของสติ5อย่าง หรือว่าขั้นตอนของสติ5อย่างเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการให้เกิดสมาธิการฝึกสมาธิกีฬาอีก5อย่างเป็นยังไงแล้วการทําวิปัสสนาการถือปฏิบัติทุดงค์วัดซึ่งสิ่งเหล่านี้พอมาฝึกแล้วเนี่ยจะทําให้เราฉลาดในวาระจิตของตนเอง
1: เ
0: ราจะเข้าออกดํารงอยู่ในสมาธิได้อย่างฉับไวรวดเร็วมีกําลังมีความกระฉับกระเฉงอาการที่ว่าเราไปถึงภูทอกนู่นน่ะจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคือเพราะหลีกนั้นจริงๆคุณใจ
1: เจ้าค
0: ่ะเป็นที่ที่ท่านหลวงตาแยงท่านได้มีเมตตาให้ในการที่จะปฏิบัติเป็นสำนักปฏิบัติได้เราไปฝึกปฏิบัติที่นั่นได้นอกจากมีการปฏิบัติแล้วยังมีธรรมชาติบำบัดได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็เย็นๆพอสมควรเรารับประทานอาหารมังสวิรัติเราก็ถึงเวลาก็ไปกินถึงเวลาก็ไปนอนมีตารางตามที่จัดไว้ทำให้เราอยู่หลีกเร้นในการอยู่หลีกเร้นอันที่สองก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าปีหนึ่งเราก็น่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปก็เรียกว่าไปชำระจิตใจของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปิดวาจาอย่างเนี้ยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยร่มเย็นสดชื่นขึ้นอีกมากเลยซึ่งปีที่แล้วเตือนใจก็ไปร่วมคอร์สนะเจ้าค่ะปีนี้ก็สมัครไปอีกเจ้าค่ะคิดว่าอะไรที่เราย้ำๆซ้ำๆเรียนรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมีพละมากขึ้นคือมีความตั้งใจได้ผลดีจากการปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะอีกกิจกรรมนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์เมตตาพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะยังสี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลในต้นปีหน้าคือระหว่างวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้หน่อยเจ้าค่ะว่าการไปอินเดียไปนมัสการหรือปฏิบัติบูชาที่สี่สังเวชนียสถานสี่ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นมีดีอย่างไรและแตกต่างอย่างไรจะมีการปฏิบัติอย่างไรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีปัญญาสูงขึ้นปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดิมพันเราก็จะมีทริปการไปสังเวชนียสถาน4ในวันที่13
1: มีนาคม
0: จนถึง21มีนาคม
1: เจ้าค่ะ
0: 2570นู่นเลยคือการไปครั้งนี้ของเราก็ต้องการจะยกระดับจิตใจโดยยกระดับศรัทธายกระดับปัญญายกระดับความอดทนยกระดับความเพียรแล้วไปในแต่ละที่ละที่โดยท่านผู้ฟังไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยนอนตรงนี้ตรงนี้ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะกลับไปสู่ที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเรากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะมีกำลังใจสูงแต่การปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้และโดยการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์นาลันทาไปไวยสาลีไปพาราณสีมากุสินาราไปลุมพินีกลับมาสาวัตถีแล้วก็กลับประเทศไทยจากที่เมืองลักเนา
1: เจ้าค่ะ
0: และโดยท่านผู้ฟังก็ดูรายละเอียดได้นะไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ดังนั้นจะมีรายละเอียดทั้งสองเรื่องจะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศที่จังหวัดบึงกาฬวัดภูทอก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเป็นการปฏิบัติที่ต่างประเทศที่สังเวชนียสถาน4
1: เจ้าค่ะ
0: เราสามารถเลือกร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มพลังปัญญาของเราได้เต็มบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนย้ำกันนะคะไปร่วมอบรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในปลายปีนี้แล้วก็พอต้นปีหน้าระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570นั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนนักผู้ฟังทางบ้านได้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ปัญญา .org นะคะว่าในการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปปฏิบัติบูชาณ สี่สังเวชนียสถาน สี่ตำบลที่อินเดียและเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นเรียนขอเรียนยืนยันได้เลยว่าไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหรือการไปเช็คอินว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะคะ แต่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบุญกุศล

0: ก็คิดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆในการที่เราเดินทางไปนะคะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตามใจท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสันตุขา
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยม

0: วิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี้
2: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรมซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคและจนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
3: นางรุ่งอรุณชยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องและโดนัทสารบุตรครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้ไหม
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไปดูว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการนึงก็เลยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัทนะคร
2: ับ
0: หาต
2: ั
0: วจับยากคุณชัยศิลป์
2: แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากว่า KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยแนะนำหน่อยนั่นหน่อยขายของตับทุ่งไหน
0: ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทั้ง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับโดนัทก็จะมีแวะเวียนมาบ้างนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
2: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
2: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับ
2: ใน ช่วงเช้าเหมือนกันเนาะน้องโดเนาะ
0: เดือนละครั้ง
2: ประมาณนี
0: ้ครับ
2: นี่น้องอาร์มบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์
0: สวัสดีครับ
2: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตี5
0: ครับ
2: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะ
0: รู้
2: จักประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
2: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
2: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
2: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
2: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้ว หมดก่อนสิ้นเดือนเลย
2: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือน นะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย plus
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 60 40แล้วก็ไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60 40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได
2: ้
0: นะครับ40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60 40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่าน
2: ะคร ับ
0: ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเคาะกันอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสก็ระบุนะคะว่า อยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะเราดูในรายละเอียดน้องโดเหมือนที่น้องโดพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวางบที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านว่าอย่างนี้นะนายกว่าอย่างนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือนหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยซอยย่อยไป
2: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะเป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยะธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40 60 80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะ
0: อ
2: าจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับจากโครงการนี้เลย
2: อาจจะขายดีอยู่แล้วก็ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะครับอย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้ครับ
2: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนน่ะจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทย plus นะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะเมื่อฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
2: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อต่อต่อพี่คมสันต่อต่อต่อต่อต่อต่อใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับคุณพี่ครับพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์ร่วมด้วย
2: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาท บรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี้แหละนะครับว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับรายละเอียดที่จะมีการต่ออายุ
2: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องโดว่า 100% เลยนะ พี่จารินีบอกต่อต่อต่อต่อต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัย รอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยนะ
2: ค่ะเยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร
0: ์
2: นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 9:35 นนะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศ23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินแสนเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ่ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะเรียกได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินเมื่อฟัง นะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งนะคะเอาใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
2: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิษ
0: ครับ
2: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะใช้หน้าเท้า
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
2: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆช
0: ื่อเต็
2: ม
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วนะ
2: ใช่แม่ค้าน่ารักมากเพราะว่าแบบอะไรเอ่ยคนละครึ่งเปล่าเขาจะเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์กับน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
2: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะพี่พิสมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
2: นี่พี่พัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับโดนัทด้วยต่อครับต่อครับ พิมพ์ด้วย
2: โอ้นะเยี่ยมเลยรับฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
2: นี่ช่วยได้เยอะ
0: ช่วยได้เยอะนะครับก็โอ้โหแบ่งไปพาแบ่งภาระไปให้รัฐบาล60%น่ะ
2: ค่ะนะ60-40พี่เพนทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งหนึ่งอีกรอบดีเจ้านี่มาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
2: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอๆกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
2: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการน
2: ะ
0: โครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับยอดลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,720,807 ครั้งและก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ 139,519 ใบแล้วและก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอวกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น paper active user นะครับก็เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้โดยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aiplus.go.th นะครับ aiplus.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000คนแล้วนะครับ
2: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะคนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
2: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
2: ้
0: ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างพี่น้อยใช้แอปอื่น
2: ๆ
0: แบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
2: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้การทำงานของเราไปด้วยนะครับ
2: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15กันยายนนี้
0: วันอังคารนี้
2: ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100กิโลเนี่ยขึ้น3บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
6: หากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำลังที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นต้องมองให้ครบทุกมิติตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังโดยในช่วงเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการดำเนินการตั้งแต่ด้านการป้องกันโดยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือกับผู้นำและประธานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อขอความร่วมมือและประสานงานในหลายด้านรวมไปถึงครับการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศเมียนมาและลาวหลังจากก่อเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเมื่อมีเบาะแสจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศและมีการให้เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้รับการจับกุมและนำส่งผู้ต้องหากลับมาเป็นจำนวนหลายรายสำหรับในด้านการปราบปรามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวว่าเน้นไปที่การปราบปรามผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและการยึดทรัพย์สินโดยตัวเลขสถิติในช่วง1ปีที่ผ่านมาของการปราบปรามมีสถิติที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงการตรวจยึดสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากหลุดรอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ประมาณกว่าพันล้านกว่าเม็ดเลยล่ะครับซึ่งทางพลตำรวจโทรุทธพลก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินการจับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส.17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7 ขณะที่นบยศ35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปส.เขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนบยศ24ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพภาคที่2ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปสจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปสระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับผู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในทุกวันเสาร์ด้วยครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นั้นได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วมมือกับทางสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะเข้าประเทศไทยเพื่อจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปทั้งการประสานครับส่งตัวผู้กระทำความผิดข้ามแดนระหว่าง3ประเทศไทยเมียนมาและสปป.ลาวครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าสถิติของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงครับการปราบปรามลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถจะยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินีมีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคล และกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหกรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่ะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับมาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวงดีเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 2 ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3 ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและ 4 ครับการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมทั้งให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory 2 อย่างนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพม.กันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพม.เปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงานJob and Market Fair 2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายนที่ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับAll for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการ Digital Transformationซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า datanำไปสู่การตัดสินใจและยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: กลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายมาฟังคุณผู้ชมค่ะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของหลักๆเนี่ยเราก็ชวนติดตามในข่าวภาค7นาฬิกาด้วยนะคะในส่วนของกองทุนหมู่บ้านร่วมมือกับกรมการปกครองเร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านโครงการไทยช่วยไทยพระไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเห็นไหมนี่ยังติดปากเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะตอนนี้หอกระจายข่าววิทยุชุมชนเสียงตามสายต่างๆพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกับประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: น
0: ะ
1: ครับเพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: คร
0: ับได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภาร

นชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีพคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้า